0: ชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชน
2: ส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อ ื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่ง

0: พื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติสา

0: ปลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
1: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับTour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
4: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1 รางประกอบด้วยโม่ง2 ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2 ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จาก นายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
11: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
12: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามแล้วก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
11: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
12: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุกรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
11: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
12: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด่านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
11: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
12: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการจะต้องมีอาวุธเข้ามาจะต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
11: ค่ะและมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
12: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
11: ค
12: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
11: ค นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะคะ
12: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
11: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
12: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
11: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
12: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาคอนทิงเจนซี่แพลนนะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ LT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสมมติใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
11: แล้วเราได้มีการนำพิธีท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
12: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
11: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
12: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
12: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
11: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบัวเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
18: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก3-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสามคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ยร้อยอย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
17: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
19: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่า ราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมวิพากษ์ก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
17: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกุริมปราศภาภารายงาน
20: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
22: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
21: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 35ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า80%หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506
20: ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

0: ภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
1: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
0: สำหรับการประเมิน ITA ปี2569ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
1: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
0: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
2: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้ คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปิดจำหน่ายบัตร New Year Scala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติ
1: ดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา
0: พิเศษ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
2: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ชโลม Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
3: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality Begins Inside
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับกันไม่เจอกัน2วันวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคมซึ่งก็เป็นวันที่คุณฟังก็กลับเข้ามาทำงานหลังจากไม่ได้ติดตามฟังในช่วงของท็อปเรดิโอมา2วันวันนี้ก็กลับมาเริ่มต้นกันด้วยบรรเลงที่เป็นคลาสสิกPiano Concerto No. 2 in C Minor ของ Rachmaninoff แล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ based on เพลงของ Rachmaninoff นี่แหละค่ะคือเพลง All By Myself จาก Celine Dion เรียกว่าเป็นสุดยอดเพลง Power Ballad แห่งความเหงาตัวเพลงหยิบเอาทั้งคอร์ดแล้วก็ทำนองเปียโนที่หม่นหมองอ้างว้างแต่ทรงพลังของรัชมานีนอฟมาร้อยเรียงเข้ากับเสียงร้องทอดอารมณ์ได้อย่างเรียกว่าไรที่ติก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่ทีวีย้ำสวนดำเนินรายการค่ะแล้วก็วันนี้ก็ส่งให้ทางบอร์ดแคสต์นะคะไปเจอคลิปนวัตกรรมสุดล้ำจากเพจของ Top Radio 93.5 ทั้งมีการจินตนาการว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องของเตียงอัจฉริยะตู้ทำอาหารอัตโนมัติจนถึงเครื่องแต่งหน้าแล้วก็รองเท้านี่ก็จากตู้เลยวัดเท้าตัดรองเท้าออกมาให้เสร็จหาหมอก็จากตู้เหมือนกันเช็คอุณหภูมิแล้วก็มียาส่งมาให้เลยสารพัดจินตนาการไฮเทคที่เขาทำจาก AIแต่ว่าที่ส่งให้เพราะว่าทำให้รู้ว่าถึงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปไกลแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ล้ำค่าและไม่มีอะไรมาแทนได้นั่นคือเสน่ห์ของเพลงสากลสุดคลาสสิกแบบที่เราจัดกันเนี่ยค่ะขนาดนำเสนอความไฮเทคสังเกตในจะเปลี่ยนไปไกลแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ล้ำค่าและไม่มีอะไรมาแทนได้นั่นคือเสน่ห์ของเพลงสากลสุดคลาสสิกแบบที่เราจัดกันเนี่ยค่ะขนาดนำเสนอความไฮเทคสังเกตในคลิปเลยก็เดินเรื่องด้วยดนตรีคลาสสิกเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยเสียงเพลงยังคงอยู่เพราะฉะนั้น AI ก็ AI เถอะนะคะในเรื่องของเพลงก็ยังคงอยู่ตลอดการคนเราจะยุคไหนเมื่อไหร่เสียงเพลงก็ขาดไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นด้วยเข้าไปดูค่ะเก๋ไก่คำขัน AI ก็ AI เถอะนะคะในเรื่องของเพลงก็ยังคงอยู่ตลอดการคนเราจะยุคไหนเมื่อไหร่เสียงเพลงก็ขาดไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นด้วยเข้าไปดูค่ะเก๋ไก่คำขันท็อปเรดิโอ935เนี่ยจะได้เห็นภาพตามไปด้วยแล้วเราก็พูดถึงกันในทางวิทยุของเราเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทราบตอนนี้น้องเองก็ขาดไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นด้วยเข้าไปดูค่ะเก๋ไก่คำขันท็อปเรดิโอ935เนี่ยจะได้เห็นภาพตามไปด้วยแล้วเราก็พูดถึงกันในทางวิทยุของเราเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทราบตอนนี้เองก็ขาดไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นด้วยเข้าไปดูค่ะเก๋ไก่คำขันท็อปเรดิโอ935เนี่ยจะได้เห็นภาพตามไปด้วยแล้วเราก็พูดถึงกันในทางวิทยุของเราเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทราบตอนนี้น้องติดตามกันไว้นะคะแล้วก็มีอะไรจะได้ไม่พลาดขอบคุณมากๆถ้าไม่ทราบว่าจะไปกดที่ไหนอย่างไรในทาง LINE ที่ส่งให้วันนี้ก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปเลยแตะที่ลิงก์แล้วก็ไปกดติดตามจะได้ไม่พลาดกันส่วนวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างฝนก็เริ่มจะลดลงกรมอุตุบอกว่าไปทางภาคใต้ค่ะจะมีตกหนักบางแห่งส่วนตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ใครอยู่ทางภาคใต้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะแล้วก็วันนี้ภาคเหนือฝน 20%

เช่นเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง 30% เช่นเดียวภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออก 70% เลยเช่นเดียวภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนนี้ไปเตรียมตัวดูแลตัวเองกันสำหรับคนที่อยู่ภาคใต้นะคะกรุงเทพและปริมณฑลก็ 30% ฝนอุณหภูมิก็อยู่25ต่ำสุดและ35องศาเซลเซียสสูงสุดกันค่ะวันนี้ก็เลยได้ฟังหยิบเพลงคลาสสิกที่มาเป็นเพลงร้องสแตนดาร์ดที่คุ้นเคยอีกเพลงนี่คือของบาร์กมินูเอตอินจีเมเจอร์มาเป็น A Lover's Concerto เดี๋ยวฟังต่อจากคลิเชนเลยค่ะ

จริงๆแล้วมีหลายคู่เลยที่บรรเลงร้องมาจากเพลงคลาสสิกแล้วก็หลายคนไม่รู้ตัวหลงรักแล้วก็บอกว่าคลาสสิกไม่สามารถปีนบันไดฟังได้แต่จริงๆฟังไปตั้งแต่อ้อนแต่ออกหลายๆเพลงเก่าเพลงใหม่มาจากคลาสสิกหลายเพลงจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้8นาฬิกากับ21นาทีแล้วนะคะวันนี้ทาง AP Plus เนี่ยมีข่าวดีมาฝากมอบส่วนลดพิเศษเป็นโปรเฉพาะบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำท่วมเนี่ย AP Plus มอบส่วนลดพิเศษค่าบริการกำจัดปลวกนะคะก็จะ 1,000 บาทเลยก็มอบเป็นพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำท่วมเนี่ยหลังละ 1,000 บาทจนถึง31ตุลาคมนะคะแล้วก็จองสามารถจองมัดจำ 1,000 บาทถึง31พฤษภาคมแล้วก็ให้เวลานัดทำได้ถึง15พฤศจิกายนนะคะแถมยังคงมีแถมดูแลมดแมลงสาบพ่นควันยุงนาน1ปีเหมือนเดิมแล้วก็ใช้บัตรเครดิตก็รูดไม่ชาร์จผ่อน 0% ได้นาน3เดือนกับ K-Bank และ SCB ค่ะเรียกว่าให้คล่องตัวกันมากที่สุดเลยนะคะเน้นย้ำตอนนี้มีส่วนลดค่าบริการกำจัดปลวกนั้น 1,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำท่วมยังไงติดต่อ AP Plus ได้ที่027913602 027913602หรือ line at applusthai มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้แอดไลน์ก็ปรึกษาอาจจะส่งภาพให้ดูแบบนี้ใช่หรือเปล่าต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะรวมด้วยช่วยกันค่ะภาวะเดือดร้อนกันแบบนี้อีกหนึ่งเพลงคลาสสิกที่มาเป็นเพลงสแตนดาร์ดที่คุณคุ้นเคยมาแต่ไหนแต่ไรไม่บอกว่าเพลงอะไรแต่บอกว่าคลาสสิกนั้นคือเปียโนคอนแชตโต้นัมเบอร์วันจากชัยคอฟสกีแล้วเดากันว่าคือเพลงร้องเพลงอะไรฟังกับมาแต่ไหนแต่ไรเลยค่ะ

0: เห็นไหมคะก็คุ้นเคยกันอยู่ Tonight We Love Catalina Valente มาจาก Piano Concerto No. 1ของไชคอฟสกีนั่นเองวันนี้ก็ได้เข้าไปดูกันนะคะได้แชร์จากคลิปที่เป็นเรื่องอนาคตที่คาดเดากันโดยพรีเซนต์จาก AI แต่ว่ามีเสียงเพลงคลาสสิกเดินเรื่องตลอดก็เลยเห็นไหมเพลงเนี่ยยังไงจะมี AI จะมีกี่ยุคกี่สมัยเสียงเพลงก็ยังอยู่กับพวกเราตลอดไปนั่นเองนะคะลองเข้าไปดูกันแล้วก็ได้มีคลิปดีๆกันเรื่อยๆทาง Facebook Page ของเรา Top Radio 93.5 เพราะฉะนั้นกดติดตามกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ต้องดูแลกันนิดนึงช่วยกันช่วยประเทศไทยกันวันนี้เริ่มต้นกันแล้ว12 ถึง 18ตุลาคมเนี่ยมีการประชุมที่โปรโมทกันมาสักพักและมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะซึ่งเขากำหนดการสถานที่ประชุมเนี่ยคือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ยังมีสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองกาล่าดินเนอร์อาคารวันแบงคอกฟอรัมกรุงเทพและโรงแรมที่พักบุคคลสำคัญก็จำนวนถึง22แห่งผู้เข้าร่วมประชุมก็ถึง 15,000 คนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปให้หลีกเลี่ยงนิดนึงถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่งนะคะห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนเหล่านี้ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงสุขุมวิททั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งถนนสุขุมวิทค่ะตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งสะพานข้ามแยกณระนองทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ 00.01 นถึงวันที่18ตุลาคม 24.00 นนะคะก็เป็นการออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนที่ว่านี้ค่ะ
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
7: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
8: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
8: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
9: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
8: แล้วพบกันนะคะ
10: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

พลงโปรดของหลายๆท่าน A White Shade of Pale กลิ่นอายของเสียงออแกนด้วยเสียงร้องสุดคลาสสิกนะคะบรรเลงทำนองเรียนแบบดนตรีบาโรกสลับกับเสียงร้องที่เรียกว่าเศร้าซ้อยลึกลับเพลงนี้ก็แทบไม่น่าเชื่อได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากเพลง Air on ItThe G-String ของโจฮันเซบาสเตียนบาร์กเช่นกันนะคะก็เห็นไหมคะว่าเพลงที่เราฟังแล้วโอ้หลงเสน่ห์หลายเพลงก็มาจากคลาสสิกแล้วขนาดวันนี้ที่ส่งคลิป AI ทำจินตนาการโลกอนาคตเนี่ยแชร์มาจากทางเพจ Facebook Top Radio 935ก็เดินเรื่องกันด้วยดนตรีคลาสสิกออเคสตรากันเลยเห็นว่าเพลงเนี่ยไม่มีหายไปไหนแน่นอนถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะล้ำขนาดไหนก็เลยส่งแชร์ให้คุณดูแล้วพอเข้าไปในเพจ Facebook Top Radio 935อย่าลืมกดติดตามขอบคุณมากๆหลายท่านบอกติดตามกันเรียบร้อยเดี๋ยวมีคลิปดีๆมีการให้กำลังใจแล้วก็พลังบวกทั้งหลายก็จะอยู่ใน Facebook Fanpage Top Radio 93.5 ก็ตีมเดียวกับทางรายการทางวิทยุนั่นเองก็ขอบคุณมากๆมีอะไรก็คุยกันสื่อสารกันได้ทาง LINE @Top Radio กันด้วยช่วงนี้นะคะได้ใช้กันหรือยังลองใช้หรือยังถุงเท้าอีโมเนี่ยหลายคนเป็นผู้ที่ชอบออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นพิลาทิสหรือว่าอื่นๆบางท่านก็โยคะบางท่านก็ออกกำลังกายในฟิตเนสมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นถุงเท้าสำคัญอีมูเนี่ยมีถุงเท้าสำหรับพิลาทิสพร้อมพื้นกันลื่นด้วยและนอกจากนั้นแบบที่เป็นแยกนิ้ว5นิ้วก็มีสำหรับเป็นถุงเท้าคนเล่นพิลาทิสโดยเฉพาะแยกนิ้วเพื่อทุกนิ้วเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนถุงมือค่ะถุงเท้าบางทีจะแบบรวบนิ้วอันนี้แยกนิ้วดีไซน์แยกนิ้ว5นิ้วแล้วก็พื้นกันลื่นเพิ่มความมั่นใจในทุกมูฟเมนต์กระชับสวมใส่สบายเหมาะสำหรับคุณฟังทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะใครที่เล่นพิลาทิสก็ออกกำลังกายในสตูดิโอนะคะยังไงก็เข้าไปช็อปกันได้ที่ LINE @emoo หรือเว็บไซต์ emusocks.com ค่ะอีกเพลงหนึ่งที่มาจากคลาสสิกเช่นกันนะคะ

มื่อสักครู่กับ A Groovy Kind of Love ก็มาจากเปียโนคลาสสิกซูนาจินาอินจีเมเจอร์โอปุส36 Number 5ทอนรอนโดค่ะเพลงนี้โชแปงค่ะ

ที่รูทอินซีไมเนอร์โอปุส28นัมเบอร์20นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่มาทำนองของบัลลาดสุดโอรูของแบร์รี่เมโนโรเปิดและปิดเพลงด้วยเสียงเปียโนคลาสสิกเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอันนี้อีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะให้ฟังก่อนกับเพลงของแบร์รี่เมเนโรที่มาจากคลาสสิกนี้ก็จะเป็นเพลง Could it be magic นะคะแป๊บหนึ่งตั้งแล้วกระโดดหายไปไหนเดี๋ยวมาฟังแบร์รี่เมเนโรกันค่ะ

เวลาหมดซะแล้วชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันด้วยคูดิปีแมจิกแบร์รี่เมโนโรที่มาจากเพลงของโชแปงแล้วก็ยินดีด้วยคุณเอกได้กลับเข้าบ้านน้ำลดแล้วทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็หลังน้ำลดลุยน้ำสกปรกอย่าลืมทำความสะอาดกันด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสิริบัญชาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำความสะอาดเครื่องใช้สถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยสำหรับทุกท่านทุกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจเสมอมากว่า70ปีแล้ว

0: อัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วกลับมาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันต่ออย่าลืมเข้าไปดูในที่ส่งให้คุณนะคะ
1: ท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจาย
3: ศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
1: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
5: ์รู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบ น้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรื

0: IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: Family Playcation เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องพักวิวทะเลกับแพ็กเกจห้องพัก Starter Package เริ่มต้น 2,844 บาทพร้อมเลือกสิทธิพิเศษได้1อย่างไม่ว่าจะเป็นสปาแพ็กเกจหรือ Dining Set Recommended Package เริ่มต้น 3,353 บาทครบทั้งสปาแพ็กเกจและ Dining Set ทุกแพ็กเกจฟรีกิจกรรมแต่งหน้าเค้กฟรีรับบัตรส่วนลดค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 20% สำหรับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2569สงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 Thonburirun ครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
5: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043

0: โทรและไลน์0962649195
1: นี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วงนี้ก็ให้ฟังเพลงกันไปหลายเพลงหลายเวอร์ชันเริ่มต้นด้วยแอนโทนีเวนทูล่าบรรเลงคู่เมดลีย์ Carnival Last You With A Kiss แล้วก็ต่อด้วยในเวอร์ชันที่นุ่มนวลและโรแมนติกที่สุดในยุค80หรือฟื้นความทรงจำกันกับบทเพลง See You With A Kiss ที่คุณขอมาจากหนุ่มหล่อหน้าใสในตำนานเจสันโดโนแวนเป็นไงบ้างคะฟังเพลงในช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับท็อปเซเลคชั่นและท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆโดยมีดีเจตัวเป็นๆมาเล่าให้ฟังมีคุณฟังที่พูดแบบนี้เพราะว่าคุณฟังบอกขอมอบเพลง Immortality จากซิลินยอนให้ดีเจทุกคนบอก AI ยังไงก็ไม่เท่าดีเจตัวเป็นๆมีความจริงใจห่วงใยผู้ฟังมากกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆจบไปจากซิลินยอนสำหรับจดหมายรักประทับรอยจูบผ่านไปก่อนแล้วก็ขยับมาช่วงเวลาที่ไม่มีใครปฏิเสธชื่อของดีว่าหญิงระดับโลกที่เพิ่งจะแสดงคอนเสิร์ตผู้คนหลงรักหลงเสน่ห์และให้ความคิดถึงเธอมากนั่นคือซีลีนดิออนนะคะแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเพลงที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นั้นมีเบื้องหลังที่น่าทึ่งเพราะว่าเป็นการโคจรมาพบกันของราชินีเพลงบาลาดและราชาดนตรีป๊อปดิสโก้ยุค70อย่างวงบีจีสค่ะร่วมเขียนเพลงแทบไม่น่าเชื่อเขียนเพลงออกมาในแนวของเพลงที่สุดจะซึ้งแบบนี้นะคะกลายเป็นความสมบูรณ์แบบที่เหนือการเวลาพลังเสียงและความหมายอันลึกซึ้งของเพลง Immortalityนะคะก็เป็นเพลงที่เพิ่งจะจบไปให้คุณได้ฟังมีความสุขกันไปพร้อมทั้งไม่อยากให้พลาดโอกาสดีสุภาลัยบูฟเฟ่พาเรสค่ะบูฟเฟ่อย่างไรเขาขนมาให้แบบจุกๆเลือกเองได้นะคะเพราะว่าสุภาลัยนั้นก็ทำทั้งคอนโดทำทั้งบ้านทำทั้งทาวน์โฮมต่างๆในช่วงนี้จนถึง15ธันวาคมเนี่ยจองสิทธิ์และทำสัญญาโครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียมพร้อมโอนของสุภาลัยจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะคะเลือกรับได้เลยจะเป็นบัตรของขวัญท่องเที่ยว e-voucher บัตรของขวัญหมวดตกแต่งบ้านบัตรของขวัญหมวดช้อปปิ้งบัตรของขวัญบัตรน้ำมันปตท.และบัตรของขวัญอื่นๆอีกมากมายนะคะหรือส่วนลดนะวันโอนอีกด้วยฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์นะคะต่างๆส่วนลดมูลค่าสูงสุดนั้นถึง12ล้านบาทเป็นส่วนลดโครงการสุภาลัยแกรนด์เอเซนส์อรุณอมรินทร์นะคะยังไงเข้าไปดูที่ suphalai.com ได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้มีรีเควสต์มา The End of the Worldมอบให้ทุกท่านที่รักเพลงนี้ด้วย Skeeter Davis ค่ะ

0: พลงนี้ส่งไปถึงหรือเปล่าคนที่ขอแล้วก็ไม่ได้ขอแต่รอฟังเพราะชอบเพลงนี้ส่งไปถึงทักทายกันมาด้วยนะคะช่วงนี้ก็9นาฬิกากับ30นาทีก่อนจะไปเบรกค่ะย้ำกันในเรื่องราวของอีกโครงการหนึ่งที่เราจัดทำกันมาในที่ผ่านมาทางรายการก็เคยร่วมกับธนบุรีนะคะจัดธนบุรีรันครั้งที่1ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ได้เป็นกำลังให้สิริราชมูลนิธิได้มีกำลังที่จะช่วยเหลือเป็นที่พึ่งแก้ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยได้พ้นทุกขเวทนาไม่น้อยทีเดียวปีนี้ก็จัดขึ้นอีกโดยจัดเป็นธนบุรีรันครั้งที่2การวิ่งเนี่ยจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะก็จะมีการได้ร่วมกันหลายๆอย่างนะคะในเรื่องราวของการสมัครวิ่งก็เซิร์ชดูที่เว็บไซต์นะคะธนบุรีรันครั้งที่2หาแบบธนบุรีรันครั้งที่2ดีกว่าง่ายๆนะคะแล้วก็งั้นเดี๋ยวจำไม่ได้บอกคร่าวๆก็ได้ race.run.thai นะคะแล้วก็ slash ทนบุรีรันครั้งที่2ก็จะมีเรื่องราวของการวิ่งนะคะ race.thai.run slash ทนบุรีรัน2แต่ว่าถ้าจดไม่ทันยังไงก็เซิร์ชอากูเนี่ยแหละค่ะหาทนบุรีรันครั้งที่2เพราะฉะนั้นใครสะดวกวิ่งก็ไปวิ่งเข้าไปดูการสมัครเป็นอย่างไรเขาจะมีแบบผู้ชนะเลิศชายหญิงแบบฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลส่วนผู้ชนะชายหญิงประเภทมินิมาราธอนมินิฮาล์ฟค่ะมินิฮาล์ฟมาราธอนได้รับรางวัลมอบเป็นเกียรติโดยโรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็มีแบบฟันรันอีกต่างหากอันนั้นไม่วัดผลก็ไปออกกำลังกายกันหลายคนก็มีชมรมวิ่งกันชวนกันไปได้บุญกุศลเพื่อจะนำเงินไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆโรงพยาบาลธนบุรีเป็นแกนนำนะครับมอบให้กับสิริราชมูลนิธิยังไงก็เชิญสมัครกันนะคะส่วนถ้าใครไม่ถนัดวิ่งร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่638101095 638101095เป็นบัญชีบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธินะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าส่งพวกหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าที่082-818-4364 082-818-4364พักกันสักครู่ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี638101095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา โอซูนิแชมพูและครีมนวดผมออแกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนิซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนิดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

0: ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
1: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

นำเพลงคู่ที่โดนใจมาฝากคุณฟังเริ่มด้วย Don't Know Much ลินดา รอนสแตทและแอโรนเนวิลเสียงร้องอันทรงพลังแต่แสนนุ่มนวลของลินดา รอนสแตทมาเจอแอโรนเนวิลก็เลยคว้ารางวัลแกรมมี่มาแล้วในปี1990ฟังแล้วเป็นไงคะอบอุ่นหัวใจมากมายเลยใช่ไหมคะมีคุณฟังบอกว่าแม่คุณเทวีนี่มากับมดเลยAP Plus เขากำจัดมดแมลงสาบแต่คุณเทวีนี่เรียกมดเรียกมดในจินตนาการเป็นเรื่องราวของความหวานของเสียงเพลงบางทีก็หวานปนเศร้าเพราะชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละมีทุกรสชาติตอนนี้ 9:00 น.กับ 41 นาทีเมื่อเช้านี้ฉีดหรือยังเช้าเย็นไม่ควรพลาดนะคะนั่นคือการบำรุงดูแลผมร่วงผมบางไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าให้น้อยที่สุดโอซูนิแฮร์เซรั่มจากคุณหมออ้อมค้นคว้าวิจัยกว่าจะออกมาก็เลยก่อนใช้หลังใช้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่ต้องขยันมีวินัยนะคะไม่ต้องว่าเอ๊ะวันนี้ไม่สะดวกสระผมไม่ต้องรอให้ผมเปียกค่ะโอซูนิแฮร์เซรั่มใช้ได้ผมแห้งๆนี่แหละทุกวันไม่ให้ขาดเช้าเย็นก็จะเกิดผลขึ้นมาผมร่วงผมบางวางใจจะเกิดผมใหม่จะงอกอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ชะลอผมงอกอีกด้วยนะคะตอนนี้จัดเซตเป็นเซตที่ดูแลครบแบบรูทีนแชมพูคอนดิชเนอร์ต้องมีแบบออร์แกนิกแล้วก็มีส่วนผสมของอาร์เกนออยล์อีกด้วยก็เลยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการคันเรื่องรังแคไม่ต้องกังวลอีกต่อไปใช้แชมพูและครีมนวดจากโอซูนิกันตอนนี้จัดเซตแชมพู2ขวดครีมนวด1ขวดเพียง599ส่วนโอซูนิแฮร์เซรั่มเซตเพื่อจะได้แบบชะลอผมงอกแล้วก็ลดผมร่วงให้เกิดผมใหม่นะคะ3ขวดเพียง 1,599 Less and Brown นี้คุณหมออ้อมก็ทำแบบเซรั่มขนคิ้วขนตาด้วยนะคะ3ชิ้นเพียง599แล้วก็ซันสกรีนเซตกันแดด3หลอดเพียง 1,990 ค่ะสั่งได้ที่ LINE @นะคะเครื่องหมายแอดแล้วก็ OSUNI@OSUNI ค่ะเริ่มเร็วก็ดูแลได้เร็วผมก็ขึ้นได้เร็วเช่นกันค่ะอีกคู่หนึ่งหิวใจกัน Endless Love Diana Ross และ Lionel Richie ค่ะ

เป็นไงบ้างคะฟังคู่หลังเบรกกับ Don't Know Much ก็ต่อด้วยยังความอบอุ่นยังไม่จางหายก็ต่อด้วยเพลงรักอมตะสุดยิ่งใหญ่อย่าง Endless Love จาก Diana Ross และ Lionel Richie ที่การันตีความซึ้งโดยยอดฮิตตลอดกาลนะคะแล้วก็ตามมาอีกพลังเสียงแหบเสน่ห์โจโคเกอร์และเจนนิเฟอร์วอนส์นะคะใน A Where We Belong จากภาพยนตร์ An Officer and a Gentleman ว่าภาษาไทยตอนนั้นน่าจะใช้ชื่อว่าสุภาพบุรุษรูปผู้ชายเรียกว่าสองเพลงนี้ทำเอาคนที่มีความรักหรือว่าความทรงจำก็พูดขึ้นมายิ้มตามแน่นอนเลยใช่ไหมคะก็นำมาฝากกันที่ในช่วงที่กำลังจะชวนส่งความรักให้กับเด็กๆ กันด้วยนะคะพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลทุกครั้งจัดมากว่า10ปีก็มีพลังจากคุณฟังนี่แหละร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือด้วยจากทางด้านของมาเรียปิสเรียมาเรียการ์เดนแล้วก็ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองรวมทั้งไอศกรีมเอเต้เรียกว่าจะให้รวมพลังกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพื่อให้บรรดาผู้ฟังของเราได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นพลังของมหาชนหรือเปล่ามหาชนคนรักเพลงแล้วกันทุกครั้งนะคะทุกครั้งเนี่ยทุกคนพลังของทุกคนบางท่านบอกว่าเราพลังเล็กๆก็ขอร่วมด้วยช่วยกันนี่พลังเล็กนี่แหละสร้างพลังอันยิ่งใหญ่เสมอค่ะก็ชวนมาร่วมกันขอบคุณมากๆที่ร่วมด้วยช่วยกันกันทุกปีทุกปีเป็นเจ้าภาพคนหนึ่งก็สำคัญมากๆชวนร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลพร้อมเปิดประสบการณ์สุด Amazing สร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างรื่นเริงสนุกสนานแบบจัดเต็มเรียกว่างานค่ำคืนทั้งสองงานก็ให้เด็กบันเทิงให้ครูพี่เลี้ยงบันเทิงเต็มที่กลางวันก็ทำกิจกรรมทั้งตรงหาดน้ำใสสัตหีบแล้วก็แวะหมู่บ้านช้างพัทยาค่ะปีนี้แล้วก็ทางฐานเรือพี่ๆฐานเรือก็จะพาไปสัมผัสเล็กๆน้อยๆกับยานสะเทินน้ำสะเทินบกให้ดับให้ได้กลับไปคุยได้ว่าอ๋อปีที่แล้วไปเที่ยวขึ้นเครื่องบินนะขึ้นฮอนะปีนี้ขึ้นยานสะเทินน้ำสะเทินบกเด็กจะมีความสุขมากถึงแม้ไม่เห็นนะคะ 17-19 พฤศจิกายนค่ะร่วมสมทบทุนบัญชีเดิมค่ะร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยเลขที่043-022-7280กรุงไทยนะคะเลขที่043-022-7280ค่ะ

0: ู่นี้ก็เยี่ยมยอดเลย Lady Gaga และ Bradley Cooper
1: Tell me something girl Are you happy
0: ทรงพลังชี้กวาดรางวัลออสการ์และ

0: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
1: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
2: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
8: ในวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AIซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: Special Moments สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนรายการวิทยุ 93.5 ของโรงแรม S ศรีราชาโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์เท่านั้นพิเศษเมื่อเข้าพักรับคูปองส่วนลดนวด100บาททันทีสำหรับโปรแกรมนวด90นาทีขึ้นไปและผู้เข้าพักอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิ์พักฟรีท่านที่3พร้อมอาหารเช้าเมื่อเข้าพักห้อง1 bedroom suite โปรโมชั่นวันนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2569กรุณาสำรองห้องพักและจองคิวนวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้าใช้บริการสงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วงนี้เริ่มต้นชั่วโมงที่3แล้วแป๊บเดียวกำลังจะนับถอยหลังไปถึงเที่ยงนะคะ4ชั่วโมงดูเหมือนว่าจะดูเยอะแต่พอจัดรายการคุยกับคุณฟังช่วยกันเลือกเพลงบ้างนู่นนี่นั่น

แป๊บเดียวนี่กว่าครึ่งแล้วมาถึง10นาฬิกากับ17นาทีเราทักทายกันตั้งแต่8นาฬิกาพร้อมด้วยส่งคลิปนะคะให้แชร์นวัตกรรมจินตนาการในอนาคตของการพรีเซนต์ออกมาเป็น AI ล้วนๆเป็นจินตนาการแต่มีเสียงเพลงที่ขาดไม่ได้เดินเรื่องตลอดเรื่องเลยนะคะแชร์มาจากเพจ Facebook Top Radio 93.5 แล้วเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเราจะได้เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงแล้วเดี๋ยวก็จะให้คุณฟังกดติดตามกันใน Top Radio 935ทางเพจนะคะมีอะไรจะได้ไม่พลาดเพราะว่ามีแต่พลังบวกล้วนๆเลยนะคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันด้วยแล้วก็ช่วงนี้ได้ผ่านไปด้วยเพลงตามคำขอที่น่ารักมากๆนะคะเพราะคุณฟังคนที่ขอเนี่ยบอกเมื่อวานตื่นเช้าขึ้นมาคิดถึงเพลงนี้เลยวันนี้ถ้าเปิดได้เปิดให้ฟังหน่อยครับแต่ถ้าเปิดบ่อยแล้วไม่เป็นไรครับน่ารักจริงๆแบบเนี้ยใจอ่อนเลยต้องเปิดให้ฟังแต่ว่าเรามีหลายเวอร์ชันวันนี้ก็เลยเปิดเวอร์ชันที่ไม่ค่อยได้เปิดเริ่มต้นด้วย Live Free Piano ต่อด้วยปกติแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มาจากเพลงสวดโบราณของชาวสกอตแลนด์แล้วก็ก่อนจะกลายเป็นเพลงพ็อปบาลาดระดับตำนานในยุค70จากเสียงของแคทสตีเวนแต่ว่าเวอร์ชันในวันนี้ก็เพราะมากๆดาน่าวินเนอร์เสียงเป็นหญิงที่ได้ชื่อว่ามีน้ำเสียงนุ่มนวลทรงพลังถ่ายทอดเพลงบาลาดที่งดงามที่สุดคนหนึ่งของโลกฟังแล้วอบอุ่นในหัวใจเหมือนมีใครมากอดเราเลยนะคะก็เป็นตามคำขอค่ะฮิวใจคนเรานะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าเมื่อวานนี้เราอาจจะเจอกับเรื่องที่เหนื่อยล้าหรือยากลำบากแค่ไหนแต่พอเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยแสงอาทิตย์แรกของวันมักจะทำหน้าที่ปลอบโยนและบอกเราเสมอว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นความหวังในวันรุ่งขึ้นในเช้าวันใหม่ที่ผ่านค่ำคืนที่ทุกข์ยากมาก็จะพบแต่สิ่งดีๆนะคะก็ส่งความรู้สึกดีๆให้คุณโดยน้ำตาเทียมรูบิกไอส์ค่ะถึงเวลาหยิบรูบิกไอส์มาเติมแล้วผู้จัดเองก็จะหยอดรูบิกไอส์ก่อนออกจากบ้านแล้วก็จะใส่กระเป๋ามาเลยจะเติมพร้อมคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะเพราะบางทีก็หลอดนึงเติมตอนเช้าใส่ตอนเช้าแล้วก็นู่นนี่นั่นอ้าวลืมไม่ได้เติมกันอ้าวเสียดายหลอดหนึ่งหยอดครั้งเดียวเองเพราะฉะนั้นต้องพกพาใกล้มือใกล้ตัวแล้วก็พอผู้จัดบอกถึงเวลารูบิกไอส์ก็มาเติมเลยแต่ตอนไม่ได้บอกก็เติมด้วยนะคะเพราะว่าเติมได้หลายหนหนึ่งหลอดพอพ้น24ชั่วโมงค่อยทิ้งน้ำตาเทียมทำไมต้องใช้ก็ตาคนเราใช้เยอะค่ะแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาไม่สบายตาจากฝุ่นละอองตอนนี้ก็จากน้ำท่วมอีกต่างหากเพราะฉะนั้นหยอดเลยจะได้เพิ่มและคงความชุ่มชื้นให้กับดวงตาหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ไอแคร์นะคะเอ็กซ์พลัสในเซเว่นช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์แล้วก็ง่ายๆตรงที่ LINE แอดมาสแลบได้เลยขึ้นมาแอสไซแอดแล้วก็ MASALABแอดมาสแลบนะสั่งซื้อเลยผ่านทางนี้หรือว่าจะสอบถามว่าคุณอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีตรงไหนบ้างทาง LINE แอดมาสแลบก็จะอำนวยความสะดวกให้ค่ะขยับจังหวะนิดนึงจอร์จไมเคิลและอาริธาแฟรงกิน I knew you were waiting

ขยับสดใสขึ้นมาแล้วมาต่อด้วยเพลงน่ารักน่ารักแบบศึกชิงรักหักสวาดแบบน่ารักน่ารักระดับตำนานของสองหนุ่มไมเคิลแจ็คสันและพอลแมคคาร์ทนีย์นะคะแบทเทอร์กันกับ The Girl Is Mine ค่ะ

0: เห็นไหมคะชิงรักหักสวัสดแบบน่ารักขำขำน่ารักน่ารักนั่นคือ The Girl Is Mine นั่นเองก่อนจะไปเบรกค่ะย้ำกันหลายคนพอถึงวัยนี้หรืออาจจะไม่ได้อายุมากแต่ว่าเจอปัญหาทำให้อาจจะออกกำลังผิดท่าผิดทางอาจจะเป็นกระดูกสันหลังคดตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็ที่ผ่านมาก็พอทนได้พอตอนหลังออกอาการเยอะนะคะหรืออื่นๆอีกมากมายเกิดจากกระดูกและข้อทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกข์ทรมานมากใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะคะหลายคนก็ได้ไปปรึกษาที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีนะคะจะเรียกว่าสามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าได้ตรวจได้อย่างเข้มข้นเพราะว่าพอได้ทราบแล้วสาเหตุมาจากตรงไหนอย่างไรควรจะไปเฉพาะเจาะจงกับสาขาไหนทางศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีก็จัดต่อเนื่องให้เลยเพราะว่าที่ศูนย์นั้นไม่ได้มีกระดูกเรื่องเดียวจะมีการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยแยกย่อยสาขาออกไปถึง9สาขาในปัจจุบันนี้นะคะจากเดิมเนี่ยศูนย์กระดูกและข้อก็คืออย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้แยกย่อยออกไปเพราะว่าเทคโนโลยีก็มีมากมายที่จะเข้ามาช่วยแยกย่อยในแต่ละสาขาแพทย์ก็ชำนาญเฉพาะด้านมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยครอบคลุมกรณีการป่วยได้รอบด้านของกระดูกและข้อไปปรึกษากันได้ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพนะคะโทรศัพท์024872000พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่อยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาได้และอย่าลืมใครที่ได้รับคลิปนะคะเป็นการแชร์กดแล้วจะได้ไปดูคลิปในเรื่องราวของ อนาคตนะคะเป็นคลิปที่ทางรัสเซียมค่ะมีภาษารัสเซียขึ้นมาแปลว่าสวัสดีอนาคตเขาก็จินตนาการเป็น AI ว่าต่อไปจะทำอะไรได้เนี่ยผู้จัดว่าบางอย่างก็มีสิทธิ์ใกล้เคียงนะคะแต่บางอย่างก็เป็นไปไม่ได้อย่างดีเจเนี่ยต้องมนุษย์จริงๆจะได้แบบสื่อสารกับคุณฟังแบบเรียวๆเลยนะคะแหมเข้าข้างตัวเองกันเลยแต่ว่าที่สื่อให้ดูเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องของ AI ทั้งหลายแต่ดนตรีก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคตเขาเดินเรื่องด้วยดนตรีคลาสสิกกันเลยก็เลยแชร์ให้ได้รู้ได้เห็นแล้วจะมีคลิปแบบเนี้ยพลังบวกต่างๆในเพจของ Facebook Top Radio 93.5 เพราะฉะนั้นแชร์ไปแล้วก็เข้าไปดูในเพจด้วยมีอะไรที่ส่งพลังบวกให้คุณเยอะข้อคิดต่างๆแล้วก็กดติดตามกันได้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกันนะคะ
1: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
2: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร024872000ต่อ2241
3: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: แล้วพบกันนะคะ
5: วันที่ปวดใจ
6: คงต้องใช้เวลา
5: วันที่โดนบอกลา
6: คงต้องหาที่พักใจใหม
5: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
7: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
9: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
10: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
10: ์สเปรย์อะไร
11: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
12: ์รอทะเลมีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
0: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

คุณฟังวอล์คลาสสิกมีเพราะอีก Spring Waltz จากริชาร์ดเครนมองได้ฟังเรียบร้อยไหมคะสำหรับคนขอต่อด้วย Days of My Roses and Living

่อเนื่องให้ฟังทั้ง Day Sampai and Roses ตาม request เลือกเวอร์ชัน Andy Williams มาฝากแล้วก็ Teardrop Waltz จากภาพยนตร์เรื่อง Spring Waltz ค่ะแล้วก็ Cara Bruni จบไปกับ Stand By Your Man จากซีรีส์ Something in the Rain ที่หลายคนติดตามกันอยู่ด้วยขอบคุณมากๆคุณฟังร่วมด้วยช่วยกันมาอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะแล้วก็มาดูแลในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นกันเยอะแล้วก็ไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วจิตตกเลยวันนี้ยังดีอยู่อ้าวพอเจอสโตรกขึ้นมารุ่งขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งจะกรัดกระดุมเสื้อจะผูกเนคไทจะทำอะไรจะเดินจะเหินดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดพูดจาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินออกมาช่วยดูแลตรงนี้หลังจากที่ไปพัฒนาไปใช้วิธีสารพัดแล้วท้อแท้สิ้นหวังยังมีพลังอยู่ตรงนี้ไปดูคนที่เขาพัฒนาในแต่ละคอร์สกันก่อนก็ได้ที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินจะมีทั้งหุ่นยนต์ฝึกเดินหุ่นยนต์ฝึกกล้ามเนื้อแขนขาบ่าไหล่แม้กระทั่งมือและนิ้วเพราะว่าเวลาคนจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยปัญหามือนิ้วด้วยนอกจากขยับแขนนะคะขยับขาเดินทีนี้นิ้วล่ะเรียกว่าละเอียดเลยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอย่างหุ่นยนต์ฝึกเดินนี่ก็เป็นพระเอกเลยนะคะแค่สวมใส่ไม่ใช่แค่แบบสวมแล้วเราเดินเองเขาไปกระตุ้นถึงระบบประสาทของเราคือหุ่นยนต์เนี่ยช่วยกระตุ้นแล้วคุณเนี่ยเดินด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นความหวังที่จะได้ชีวิตกลับมาก็มีพลังขึ้นมาไปกระตุ้นระบบประสาทไปควบคุมการเดินทำให้ฟื้นฟูการเดินได้ดีกว่าการฝึกด้วยวิธีมาตรฐานแบบเดิมๆแล้วยังช่วยการลงน้ำหนักของขาทั้งสองข้างสมดุลกันมากขึ้นฟื้นฟูการทรงตัวส่งผลให้การยืนเดินดีขึ้นหุ่นยนต์จะช่วยให้ข้อต่อเรียกว่าขยับนะคะขยับได้ตามแนวเคลื่อนไหวของข้อทำให้ขาของผู้ป่วยสามารถขึ้นฟื้นฟูการทรงตัวส่งผลให้การยืนเดินดีขึ้นหุ่นยนต์จะช่วยให้ข้อต่อเรียกว่าขยับนะคะขยับได้ตามแนวเคลื่อนไหวของข้อทำให้ขาของผู้ป่วยสามารถขึ้นฟื้นฟูการทรงตัวส่งผลให้การยืนเดินดีขึ้นหุ่นยนต์จะช่วยให้ข้อต่อเรียกว่าขยับนะคะขยับได้ตามแนวเคลื่อนไหวของข้อทำให้ขาของผู้ป่วยสามารถขึ้นฟื้นฟูการทรงตัวส่งผลให้การยืนเดินดีขึ้นหุ่นยนต์จะช่วยให้ข้อต่อเรียกว่าขยับนะคะขยับได้ตามแนวเคลื่อนไหวของข้อทำให้ขาของผู้ป่วยสามารถก้าววิเคราะห์ประเมินนะคะว่าปัญหาของแต่ละท่านเนี่ยควรจะใช้หุ่นยนต์แบบไหนกันบ้างใช้เวลากี่ครั้งอย่างไรเพราะฉะนั้นพาคนใกล้ชิดเนี่ยพาผู้ป่วยไปพบคุณหมอจะได้ไปดูบรรยากาศของผู้ที่เขาฝึกแล้วเขาแฮปปี้ยังไงแล้วคุณหมอก็จะได้ประเมินเป็นกรณีไปนะคะโรงพยาบาลธนบุรีกับศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดิน024872000ค่ะคุณฟังขอ To Serve With Love ค่ะมาฟังจากลู

คุณขอได้ฟังเรียบร้อยไหมคะนี่คือช่วงเวลาดีๆที่ Top Radio 93.5 MHz ทีวีย้ำสวนดำเนินรายการติดตามกันได้แล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามในเพจด้วยมีคุณฟังบอกว่าเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วชอบมากดีจริงๆให้พลังบวกหิวใจมากๆเพราะฉะนั้นเข้าไปที่ Top Radio 93.5โลโก้สีม่วงๆของเรานะคะแล้วก็เข้าไปกดติดตามจะได้ไม่พลาดการมีคลิปดีๆหรือว่าข้อคิดดีๆอะไรที่หิวใจแล้วมีเพลงสั้นๆให้คุณได้ฟังในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสติดตามทางคลื่นหรือไม่ใช่เวลาออนแอร์ก็จะได้ติดตามตรงนั้นกันด้วยนั่นคือสิ่งดีๆที่เราเตรียมให้คุณเป็นประจำอีกช่องทางหนึ่งค่ะต่อกันด้วย See the Funny Little Clown Bobby Goldsboro

0: ัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
1: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
2: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนชนันทิดาสังทองรายงาน
4: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
10: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
4: หลายพื้นที่ในเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทธคันทักกีเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาหม่อมอำเภอชนะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอศรีสาครอำเภอชนะอำเภอสุขิรินอำเภอสุไหงบาดีอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยชาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ใจที่ถูกใจคุณฟังบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงโปรด She works hard for the money เพราะฉะนั้นวันนี้คงจะอิ่มอกอิ่มใจกันไปเลยเพราะว่าได้ฟังทั้งบรรเลงและร้องเรียบร้อยแล้วก็วันนี้อาจจะมี work from home กันหลายๆออฟฟิศที่อยู่ในเส้นทางที่ได้มีการประกาศปิดถนนบ้างอะไรบ้างหรือว่ามีผลกระทบขอความร่วมมือให้ work from home แต่หลายท่านนะคะบอกว่าคนอื่น work from home กันแต่หนิงเข้าออฟฟิศมานั่งทำงานฟังเพลงไปด้วยบรรยากาศดีสุดๆนะคะออฟฟิศดูสงบเพลงเพราะทำงานเพลินนั่งยิ้มไม่รู้ตัวดีใจขอบคุณมากๆเลยเหมือนงั้นช่วยดีเจพี่ทีวีจัดเพลงแล้วกันนะคะเพลงหลายๆเพลงที่ได้รู้จักเพิ่มเติมก็จากน้องหนิงเพราะว่าน้องหนิงก็จะเป็นคนอีกยุคสมัยนึงอีกยุคก็อายุยังไม่คืออายุเกิดไม่ทันเพลงพวกเราแต่ว่าติดตามกันประจำด้วยนะคะตอนนี้มาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันหลังจากที่ฟังมีถามว่าเพอร์รี่โคโมที่เปิดเพลงอะไรฮุบดีดูนะคะเราก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่จังหวะคึกคักต่อเนื่องได้กับCan't get you out of my head จาก Kylie Minogue ค่ะแล้วก็ She work hard for the money เราฟังทั้ง Paul Marriott และ Donna Summer นะคะตอนนี้มาอัปเดตเริ่มที่ตลาดหุ้นก่อนนะคะตลาดหุ้นวันนี้แดงต่อเนื่องลบไป 6.21 จุดหรือ 0.39% มาอยู่ที่ดัชนี 1,571.44 จุดค่ะส่วนราคาทองคำค่ะอัปเดตล่าสุดก็ลบบวกค่ะบวกไป100บาทประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมอัปเดตเรียลไทม์นี่แหละค่ะตอน 11:00 น.กับ 23 นาทีเป็นครั้งที่4ของการประกาศวันนี้ทำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,450 บาทค่ะ

จะทำงาน work from home หรือทำงานที่ออฟฟิศก็ขยับตามเสียงเพลงไปได้แล้วรอทานข้าวพร้อมกันตอนนี้11รายการกับ39นาทีซินดี้ลอเปอร์กับ Girls Just Wanna Have Fun ก็คึกคักน่ารักดีนำมาฝากกันช่วงนี้พร้อมด้วยใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ละแวกนั้นแต่ว่าอาจจะบังเอิญเดินทางไปแล้วเอ๊ะทำไมปิดถนนกันตอนนี้เนื่องด้วยระหว่างวันนี้ค่ะจนถึง18ตุลาคมมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีนี้นะคะกำหนดสถานที่จัดการประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองก็มีที่อาคารวันแบงคอกฟอรัมกรุงเทพและโรงแรมที่พักบุคคลสำคัญก็จำนวน22แห่งผู้คนเข้าร่วมประชุมร่วมงานประมาณ 15,000 คนก็เลยมีการอำนวยความสะดวกทั้งกับผู้ที่ร่วมงานแล้วก็กับผู้ที่สัญจรจะได้ไม่ไปติดขัดอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนต่อปีนี้1. ถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งค่ะ2คือถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายคือตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่ง3คือถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง4คือถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งเช่นกัน5คือสะพานข้ามแยกณระนองทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และ6ถนนวิทยุค่ะตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งค่ะจนถึงคือตอนนี้ปิดอยู่นะคะจนถึงวันที่18ตุลาคม24 นาฬิกานะคะแจ้งมาเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงกันได้ค่ะ

ชุดของ Singing Europe ค่ะซ้อมๆกันไว้นะคะเตรียมนับถอยหลังสู่งาน Retro Journey in the Valley และข่าวใหญ่กัน

ต่อเนื่องจากชุดเมดเล่มาม่าเมียก็มาถึง Dancing Queen แอบบาเพลงนี้ก็เป็นเพลงชาติงานปาร์ตี้เหมือนกันหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นคลิปออกกำลังกายใน TikTok ก็เพลง Dancing Queen ก็เยอะแล้วก็เป็นเพลงโปรดของหลายๆท่านด้วยนะคะวันนี้ใกล้จะต้องล่ำลาคุณฟังแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยเราทักทายกันก่อนทักทายทางวิทยุก็ทักทายทาง LINE @top radio เป็นการส่งคลิปนวัตกรรมอนาคตสุดล้ำเป็นจินตนาการทำโดย AI นะคะรู้สึกจากรัสเซียเขียนเป็นภาษารัสเซียว่าสวัสดีอนาคตซึ่งลงโพสต์ใน Facebook Top Radio 935ก็เลยแชร์จาก Facebook นี้มาให้คุณได้ดูกันเป็นเรื่องราวของชีวิตในอนาคตที่เขาจินตนาการอาจจะมีเตียงอัจฉริยะตู้ทำอาหารอัตโนมัติจนถึงเครื่องแต่งหน้าทำรองเท้าวัดไข้จ่ายยาสารพัดไฮเทคน่าทึ่งนะคะจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องรออนาคตแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็คือทำให้รู้ว่าถึงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปไกลแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ล้ำค่าและไม่มีอะไรแทนได้นั่นคือเสน่ห์ของเพลงสากลสุดคลาสสิกนั่นเองเพราะว่าในขนาดว่าเขาโชว์เทคโนโลยีล้ำสมัยเขาก็ใช้วงออเคสตราเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ใช้เสียงเพลงเนี้ยเดินเรื่องไปตลอดจนจบก็เลยนี่เสียงเพลงไม่มีตายก็เลยส่งคลิปนี้คิดถึงคุณฟังผู้รักเสียงเพลงทุกท่านนะคะใครยังได้เปิดดูใน LINE @top radio ก็เข้าไปดูแล้วก็ในข้อความเนี่ยจะมีลิงก์แตะลิงก์นะคะแตะลิงก์ไปก็จะได้ชมคลิปนี้ทางFacebook Fanpage Top Radio 93.5 แล้วก็กดติดตามกันด้วยโอกาสหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็จะได้ทราบว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งพลังบวกให้กับคุณฟังแล้วก็มีเรื่องราวกิจกรรมของ Top Radio ต่อเนื่องด้วยหลายท่านก็เข้าไปเป็นแฟนอยู่ในเพจ Facebook Top Radio 93.5 อยู่แล้วขอบคุณมากมากแตะลิงก์ดูคลิปนี้หรือจะแตะลิงก์เพื่อเข้าไปที่เพจนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาซ้อมกันต่อเพลงนี้ก็ชอบเป็นเพลงออกกำลังกายกันนะคะแต่วันนี้มาในเวอร์ชันSeptember เนี่ยมาในเวอร์ชันที่เขาแปลงเป็น December กัน Earth Wind and Fire ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกับเพลงเพราะจนกว่าจะหมดเวลาแล้วติดตามการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกันต่อนะคะส่วนคุณฟังถามมาบอกถามมาเรื่องของการสมทบทุนจะร่วมด้วยช่วยกันพาน้องเที่ยวไม่มีคนตอบนะคะไม่ทันเห็นค่ะทีนี้ก็ตอบตรงนี้แล้วกันว่าร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีเดิมค่ะร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยเลขที่นะคะ043-022-7280กรุงไทย043-022-7280และขอบคุณมากๆสำหรับหลายๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นประจำมาทุกปีทุกปีค่ะลากันตรงนี้เลยแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ตั้งแต่8 โมงเช้ากับเทวียมสวนสวัสดีค่ะ

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม Fพร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMFและนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วงานเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร ดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อรา

0: ทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
2: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 นฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 81 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูล

0: ข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 ซมคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
1: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี
2: ้นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
3: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
2: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
5: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้าน 898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
4: ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบแทนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันทิดาสังทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
6: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
8: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป 5-0 เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13-18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชญากรก้องภพสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา 18:00 นศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026 Blackpearl United เปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่า Blackpearl United แพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่ Bangkok FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวช นักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตานนท์ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอล Blue Wave ชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัตรแจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
8: ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022026800ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง healthy longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่2การเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องLongevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ ี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบา

0: มีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักก็ได้เวลามาอยู่ดูแลสุขภาพฟังเพลงด้วยกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของ Healthy Together นะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขนะคะวันนี้ก็มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันเริ่มตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคะแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบ่งปันความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันกับเพลง Bridge Over Troubled Water ซึ่งเป็นการบรรเลงเปียโนโดยลาลีฮอลนะคะตามด้วย I Stand By You ของ The Pretenders ซึ่งเป็นวงจากอังกฤษเป็นเพลงบัลลาดที่เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาถึงความรักและความซื่อสัตย์นะคะในช่วงของเวลาที่ประสบปัญหาอันนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยที่จะได้มีความรักแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันเราก็เริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงที่สองหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังวันนี้จะได้พบกับนายแพทย์ณัฐวุฒิรุ่งเกียรติเตชากรอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอจะมาแนะนำให้ความรู้ในการเสริมเกราะป้องกันโรคไตรู้ทันภัยเงียบแล้วทำไมจะต้องรู้ทันกันแล้วทำไมถึงเป็นภัยเงียบนะคะกับโรคไตเนี่ยเดี๋ยวมาหาคำตอบกันกับคุณหมอณัฐวุฒิเป็นอย่างไรกันบ้างคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันทักกันสักนิดหนึ่งฝนน่าจะไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีนะหรือที่ไหนมีหรือเขาเดินสายไปใต้แล้วไปภาคใต้แล้วกับฝนเนี่ยพอฝนไปรูปพระอาทิตย์ก็มานะคะคุณผู้ฟังส่งรูปพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาเลยส่งมาที่ลาย 935AD ขอบคุณมากๆค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังในทุกช่องทางนะคะทั้งลาย 935AD SMS 4689935ขอบคุณที่เข้ามาทักกันทางนี้ด้วยนะคะคุณ7477รวมทั้งวันนี้ก็ทักไปที่หน้าเพจรายการ Afternoon Delight ในเรื่องราวของ Healthy Togetherขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็ถูกใจกันในช่องทางนั้นด้วยเพจนี้เป็นเพจของรายการ Afternoon Delight เปิดมานานมากแล้วค่ะเป็น10ปีละก็ยังใช้อยู่ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกท่านเสมอนะคะเดี๋ยวให้ได้ฟังเพลงกันอีก2เพลงก่อนนำงานของ Hall and Oates ศิลปินดูโอสัญชาติอเมริกันที่อยู่ในอัลบั้ม Do It For Love ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่16ของดูโอคู่นี้นะคะกับ Forever For You แล้วก็จะตามด้วย Lionel Richie กับ You Are ฟังเพลงจบแล้วก็ไปเข้าสู่ช่วง Happy Healthy แล้วพบกับคุณหมอกันค่ะ

0: อันของไรเนริชี่นะคะ You Are เพลงเพราะๆของเขากับงานของ Hall and Oates Forever For You เพราะทั้งสองเพลงเลยเพราะตั้งแต่เพลงแรกมาแล้วจนถึงเพลงที่4มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณัฐวุฒิรุ่งเกียรติเตชากรอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้แล้วก็แนะการเสริมเกราะป้องกันโรคไตซึ่งเป็นภัยเงียบสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะมาให้ความรู้พูดคุยกันในบ่ายนี้เราคุยกันเรื่องของการเสริมเกราะป้องกันโรคไตเพื่อที่จะได้รู้ทันโรคไตเนี่ยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยเงียบก่อนอื่นก็คงจะต้องเรียนถามคุณหมอก่อนว่าหน้าที่ของไตเนี่ยเขาทำอะไรคะ
1: ครับผมก็สำหรับไตนะครับก็เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายนะครับเปรียบง่ายๆก็เหมือนเป็นโรงบำบัดน้ำเสียแล้วก็เป็นศูนย์ควบคุมพวกเกลือแร่ต่างๆนะครับก็คือจะขับของเสียต่างๆออกจากตัวเราไปปรับสมดุลค่าเกลือแร่ควบคุมความดันแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนบางอย่างในการสร้างเม็ดเลือดนะครับผม
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นภัยเงียบอะคะ
1: มัน
0: อันตรายยังไงอะ
1: ครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไตไม่ทำงานเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยทีนี้โรคไตเองครับมันก็มีหลายแบบครับมีทั้งแบบที่เป็นเฉียบพลันเป็นเรื้อรังนะครับทีนี้ที่มันเป็นภัยเงียบเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะครับที่เป็นกันทั่วโลกเนี่ยจะเป็นโรคไตแบบเรื้อรังครับซึ่งโรคไตเรื้อรังเองครับมันอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยครับก็คือคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ชีวิตได้ตามปกติดีหรืออาการที่เป็นเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยชัดเจนอาการแบบถ้าเกิดไม่สังเกตจะไม่รู้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีอาการปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองมากขึ้นนะครับซึ่งอย่างนี้เราก็ใช้ชักโครกกันก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตถูกไหมครับแต่ว่ามีถ้าเกิดมีฉี่แดงฉี่เป็นเลือดหรือว่าขาบวมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของโรคไตครับเพราะงั้นตัวโรคไตเองมันก็ถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดอาการถึงขั้นแบบเป็นรุนแรงแล้วมันถึงจะมีอาการเช่นแบบคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเหนื่อยหอบนอนไม่ได้พวกนั้นไปครับซึ่งคนส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ระยะต้นๆครับผม
0: อ๋อปัสสาวะถ้าปัสสาวะเป็นฟองนี้ก็ต้องเป็นที่สังเกตเหมือนกันใช่ไหมคะว่าอาจจะมีโรคไตเข้ามาแล้ว
1: ใช่ครับก็จะเป็นอาการเบื้องต้นก็แนะนำว่าคัดกรองตรวจโรคไตเพิ่มเติมครับผม
0: อ๋อไปเข้ารับการคัดกรองได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้มันเกิดจากอะไรคะโรคไตเนี่ย
1: ครับผมทีนี้อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปสักครู่นะครับโรคไตมี2แบบเลยครับมีทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขอเน้นแบบเรื้อรังก่อนเพราะว่าโรคไตเรื้อรังก็คือเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับไตมันบาดเจ็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นไตบาดเจ็บนี้สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคที่เป็นที่รู้จักกันดีเลยครับคือความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวานครับ2โรคนี้เนี่ยทําให้เกิดคนไข้ที่ต้องมาฟอกไตเกินกว่า 70% แล้วครับส่วนโรคอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตก็ยกตัวอย่างเช่นไตอักเสบนะครับอาจจะเป็นโรคจากโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE นะครับหรือว่าเป็นโรคไตทางกรรมพันธุ์ซึ่งกลุ่มหลังๆเนี่ยก็จะเจอน้อยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มไตวายเฉียบพลันครับซึ่งไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็มักจะสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นช่วงนี้แบบต้องรักษาสุขภาพนะครับมีไข้หวัดใหญ่มีโควิดมีเชื้ออื่นๆระบาดซึ่งการติดเชื้อต่างๆครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนก็คือการเกิดไตวายนี่เองครับผม
0: มันมาจากโรคประจำตัวใช่ไหมคะ
1: มาจากใช่ครับเพราะงั้นสำหรับตอนที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าอย่างนี้แล้วเราจะคัดกรองยังไงดีถูกไหมครับเพราะงั้นเน้นหลักๆเลยนะครับก็เนื่องจาก โรคไตเรื้อรังครับมันมีปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคที่พบได้บ่อยมากคือเบาหวานความดันนะครับซ
0: ึ่
1: งเบาหวานความดันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มักจะพบในคนอายุเยอะใช่ไหมครับแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าคนอายุน้อยก็ยังมีโอกาสเป็นเบาหวานเป็นความดันได้เพราะงั้นกลุ่มหลักๆที่เราควรจะคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวครับก็เน้นไปที่เบาหวานความดันหรือโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นโรคหัวใจโรคเกาต์อย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะมาอายุน้อยก็ยังมีโอกาสเป็นเบาหวานเป็นความดันได้เพราะงั้นกลุ่มหลักๆที่เราควรจะคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวครับก็เน้นไปที่เบาหวานความดันหรือโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นโรคหัวใจโรคเกาต์อย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะมาคืออย่างนี้ครับโดยทั่วๆไปแล้วสำหรับโรคไตระยะต้นๆ นะครับเขาอาจจะมีผลเลือดอัตราการกรองไตหรือว่าค่าการทำงานไตที่ปกติได้เลยครับจริงแต่ว่าสัญญาณแรกเริ่มจะเกิดจากการที่ตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนรั่วซึ่งถ้าเกิดว่าโปรตีนรั่วมากมันก็จะมีอาการที่อาการแสดงของปัสสาวะเป็นฟองนั่นเองครับก็เลยเป็นการแนะนำให้มาเช็คดูเพิ่มเติมครับผม
0: จริงๆแล้วนอกจากโรคประจำตัวก็หน้าที่จะเป็นเพราะว่าการปฏิบัติตัวของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นการกินเค็มเนี้ย
1: ถูกครับเนื่องจากว่าอาหารการกินนะครับอย่างเช่นสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับอาหารมักจะรสจัดนิดนึงนะครับดังนั้นอาหารก็จะมีความเค็มหรือว่าอาจจะมีเกลือแฝงอยู่นะครับผมใช้คำว่าเกลือแฝงเพราะว่าพวกซอสปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือว่าซีอิ๊วที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่เค็มมากมันก็เป็นอาหารทดแทนเกลืออย่างนึงครับซึ่งสมมติว่าเรากินเค็มไปมากๆความดันเราอาจจะสูงโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าโรคไตมันเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็เป็นภัยเงียบอีกอย่างนึงนะครับ

0: เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่สูงมากๆจนกระทั่งเกิดอาการเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรเลยครับจนกว่าจะวัดความดันแล้วพบว่ามันสูงผิดปกติครับผมเพราะงั้นการกินเค็มครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดโรคไตผ่านกลไกของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงครับ
1: อืมแล้วกับเบาหวานล่ะคะ
0: เบาหวานก็เช่นกันเลยครับเบาหวานก็เป็นไทเนียร์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สำหรับคนบางคนนะครับถ้าเกิดน้ำตาลไม่สูงมากๆพอครับเขาอาจจะเป็นเบาหวานที่เขาไม่รู้ตัวได้ซึ่งเบาหวานเองครับเบาหวานนี่เราก็คิดว่ามันก็เป็นโรคแค่น้ำตาลในเลือดสูงใช่ไหมครับแต่ว่าการที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภัยแสงมันเป็นพิษต่อหลอดเลือดทั่วร่างกายครับก็คือตัวโรคเบาหวานเนี่ยคนน่าจะเคยคุ้นชินนะครับว่าบางคนก็บอกว่าน็อกน้ำตาลคือน้ำตาลสูงมากหรือว่าบางคนแบบมีแผลเรื้อรังต้องไปตัดขามันก็เกิดจากเบาหวานได้ถูกไหมครับทีนี้นอกจากที่มันทำให้เกิดแบบน็อกน้ำตาลตัดขาแล้วคนบางคนอาจจะไม่รู้ครับว่าสาเหตุที่มันเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าน้ำตาลสูงๆนะครับมันทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดการอักเสบในหลอดเลือดก็ส่งผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตได้เกิดโรคหัวใจได้หรือว่าทำให้เกิดโรคอัมพาตคือสมองเส้นเลือดในสมองตีบได้เลยครับ
1: เบาหวานกับอะไรเนี่ยเบาหวาน
0: ความดัน
1: กับความดันมันนำพานยังไงคะถึงได้ทำให้เป็นโรคไตคะ
0: ครับผมก็งั้นเริ่มจากโรคความดันก่อนแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความดันที่มันสูงขึ้นก็เหมือนกับร่างกายครับมีปั๊มน้ำที่ปั๊มเลือดได้แรงขึ้นนะครับทีนี้พอมันปั๊มแรงขึ้นนะครับมันก็ปั๊มเลือดมาจากหัวใจใช่ไหมครับพอปั๊มมาจากหัวใจไตก็เป็นหนึ่งในอวัยวะปลายทางนะครับพอมันปั๊มแรงมากๆก็เหมือนเราฉีดน้ำใส่กำแพงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดฉีดน้ำแบบพอดีๆกำแพงก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับแต่เนี้ยเกิดว่าฉีดแรงตลอดเวลาครับอวัยวะปลายทางหรือว่าไตครับมันก็มีการสึกหรอเกิดปัญหาความเสื่อมของไตในอนาคตได้แต่ถ้าเกิดว่ามันฉีดน้อยไปก็เลือดมันก็ไม่ถึงไตใช่ไหมครับเพราะงั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคความดันก็คือเหมือนปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำต้องส่งเลือดไปแบบพอดีไปเลี้ยงไตให้มันพอดีปั๊มแรงเกินไปก็เกิดบาดเจ็บปั๊มน้อยเกินไปมันก็เกิดปัญหาว่าไตขาดเลือดก็จะเกิดปัญหาเรื่องโรคไตวายได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นการควบคุมมันก็เลยมีทั้งส่วนที่มีการปฏิบัติตัวแล้วก็การติดตามความดันโลหิตสูงการติดตามความดันอย่างเป็นประจำครับเพื่อให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีก็เหมือนเราเปิดปั๊มได้อย่างพอดีนะครับก็จะเป็นการช่วยป้องกันโรคไตไปด้วยในตัวนะครับส่วนอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวานครับเบาหวานอย่างที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะครับเบาหวานทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดครับซึ่งไตเองนะครับก็เป็นขดหลอดเลือดอย่างนึงเหมือนกันนะครับก็การที่มีน้ำตาลสูงในเลือดนานๆซึ่งน้ำตาลเนี่ยส่วนนี้ครับมันจะเป็นพิษพอมันเป็นพิษก็จะเกิดการอักเสบภายในไตไปเรื่อยๆนะครับพอเกิดการอักเสบมากๆไตก็จะเสื่อมไปตามไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นครับผม
1: มันค่อยๆเสื่อมไปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วกรณีกินยาเยอะล่ะคะโอ้เราได้ฟังเป็นประจำเลยค่ะว่ากินยาเยอะนี่ระวังจะเป็นไตนะระวังจะเป็นโรคไตนะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมีคำนี้ออกมาแล้วก็เกิดความสับสนเป็นระยะเหมือนกันนะครับเพราะว่ายานี้คงต้องแบ่งยานี้ก็มีหลายประเภทมากเลยถูกไหมครับสมมตินะครับว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโรคประจำตัวก็ย้อนกลับมาโรคที่มันพบได้บ่อยเหมือนเดิมเลยครับเช่นยาเบาหวานยาความดันนะครับยาที่ใช้รักษาโรคประจำตัวเนี่ยแหละครับเป็นยาที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ไตเสื่อมไม่ใช่ยาแต่ว่าจะเป็นโรคที่ควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นความดันนะครับถ้าเกิดว่าคำว่ากินยามากไปน้อยไปก็คือกินแล้วความดันมันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดว่าความดันยังสูงอยู่นี่เราอาจจะเรียกว่ากินยาน้อยไปแต่ถ้าเกิดว่าความดันมันตกลงไปมากๆอันนี้ก็คือกินยามากไปได้เพราะงั้นตัวยาเองครับเป็นตัวช่วยครับเป็นตัวช่วยควบคุมเหมือนกันควบคุมปั๊มน้ำครับ ควบคุมให้เลือดไปเลี้ยงไตได้เป็นอย่างดีน้ำตาลก็เหมือนกันครับน้ำตาลสูงมากๆก็เกิดการอักเสบเพราะงั้นยาที่จะช่วยรักษาหรือว่าป้องกันโรคไตในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการควบคุมโรคประจำตัวรวมถึงปัจจุบันก็จะมียาบางอย่างนะครับในปัจจุบันนี้ครับมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนสัก20-30 ปีที่แล้วครับที่มันไม่มียารักษาโรคไตโดยตรงรักษาโรคไตเรื้อรังนะครับปัจจุบันก็ยังมียาที่มันจะช่วยนอกเหนือจากควบคุมปัจจัยเสี่ยงแล้วยังช่วยให้ไตเสื่อมช้าด้วยนะครับก็ยังคงกลับมาเป็นยากลุ่มเดิมอยู่ดีครับจะเป็นยาความดันบางชนิดยาเบาหวานบางอย่างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงได้ครับแต่ว่าพอพูดถึงตรงนี้ก็แน่นอนนะครับว่าจะมียาบางชนิดเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เกิดไตวายก็อย่างที่เคยได้ยินการกินยาเยอะๆแล้วไตวายแต่มันก็เป็นกลุ่มยาที่เราใช้รักษาภาวะเฉียบพลันยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเช่นยาแก้ปวดอย่างเงี้ยนะครับยาแก้ปวดบางชนิดอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบได้แต่แน่นอนว่ามันไม่เกิดกับทุกคนเพราะมันไม่ใช่ยาผิดครับมันยังคงเป็นยารักษาโรคอยู่ดีแต่ว่าการกินโดยที่แบบไม่ได้รักษาต้นเหตุนะครับเช่นสมมตินะครับบางคนอาจจะเคยปวดเกาปวดข้อเท้าครับพอปวดข้อเท้ากินยาแก้ปวดมันก็หายใช่ไหมครับเพราะว่าเกาก็รักษาด้วยยาแก้ปวดเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปกำจัดต้นเหตุคือไม่ได้ไปรักษาเรื่องเกาให้ดีไปลดยูริกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการอาการปวดอีกกินแต่ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดไตอักเสบในบางวันได้ครับซึ่งภาวะไตอักเสบนี้เองก็ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันไตวายเฉียบพลันนี้มันก็ฟื้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าจะฟื้นเต็มที่หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดพังผืดในไตตามมาครับผมเพราะงั้นก็มักจะเน้นไปที่กลุ่มยาที่เรากินระยะสั้นๆแต่บังเอิญกินแล้วมันดีก็เลยไปกินระยะยาวๆครับก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดไตอักเสบได้มีนอกเหนือจากยาแก้ปวดหรืออย่างอื่นๆก็ได้นะครับเช่นยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยครับยาแอมโมซี่ยาแก้เจ็บคอที่กินกันนะครับก็มีโอกาสทำให้เกิดไตอักเสบได้แต่โอกาสเกิดน้อยมากๆถ้าเกิดว่าไม่ได้กินผิดวิธีก็แทบจะไม่เกิดเลยนี่นะครับเพราะงั้นยาบางอย่างที่เราไม่ทราบส่วนประกอบหรือปริมาณก็แนะนำว่าไม่ควรกินโดยพร่ำเพรื่อนะครับยกตัวอย่างอื่นๆก็กลุ่มพวกยาบำรุงยาสมุนไพรบางอย่างนะครับเพราะว่าขนาดยาแผนปัจจุบันเราครับกินแล้วยังโอกาสเกิดไตอักเสบได้ยาบางชนิดที่ไม่ทราบก็ยังเกิดไตอักเสบในกลุ่มคนบางคนได้เหมือนกันครับผม
1: ค่ะค่ะทีนี้ลำดับขั้นตอนของการเป็นโรคไตเนี่ยมันไปตามขั้นตอนใช่ไหมคะกว่าที่จะไปถึงไตวายนี่มันจะต้องผ่านการเป็นไตเรื้อรังก่อนไหมคะ
0: ใช่ครับคำว่าไตวายก็คือไตเรื้อรังแบบหนึ่งครับแต่เกิดว่าเป็นไตวายระยะสุดท้ายก็คือไตมันไม่ทำงานแล้วก็มักจะผ่านขั้นไม่อาจจะเป็นไตวายเรื้อรังก็ได้หรือว่าบางคนไม่รู้ตัวเป็นไตแบบเฉียบพลันขึ้นมาแล้วโชคร้ายมากๆมันไม่ฟื้นขึ้นมาเลยก็จะกลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องบำบัดทดแทนไตหรือว่าฟอกไตต่อไปเหมือนกันครับผม
1: ค่ะคุณหมอมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวไหมคะเกี่ยวกับโรคไตเนี่ย
0: ครับผมก็กลับมาเรื่องหัวข้อว่าเราจะเสริมเกราะป้องกันยังไงดีถูกไหมครับเราก็จะเห็นว่าเกราะป้องกันอันที่หนึ่งเลยก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเนื่องจากโรคไตก็เกิดจากโรคที่เราพบได้บ่อยก็คือโรคความดันเบาหวานใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปควบคุมไม่ให้มันเกิดโรคพวกนี้นะครับก็อาหารการกินก็เช่นลดเค็มนะครับแล้วก็อื่นๆก็ถ้าเกิดใครน้ำหนักตัวเยอะครับน้ำหนักตัวเยอะเองเนี่ยส่งเสริมทำให้เกิดทั้งโรคเบาหวานและความดันนอกจากนี้เองครับน้ำหนักมากๆทำให้ไตทำงานเยอะผิดปกติได้ซึ่งตรงจุดนี้เองก็ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากอาหารการกินการควบคุมน้ำหนักแล้วส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือบุหรี่ครับบุหรี่เนี่ยทำให้ไตเสื่อมได้นะครับนอกเหนือจะทำให้เกิดโรคปอดหรือว่าโรคมะเร็งตามที่ต่างๆด้วยแล้วนะครับก็แนะนำว่าควรจะเลิกบุหรี่ครับแล้วก็ถัดมานะครับการออกกำลังกายก็ช่วยครับออกกำลังกายนี้เป็นการช่วยปกป้องดูแลไตอย่างนึงนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนี่ก็ สามารถช่วยป้องกันได้เลยครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเนื่องจากปัจจุบันนะครับเราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากๆนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการบ้างหรือว่าข้อมูลบางส่วนก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการดูบ้างเราก็อาจจะต้องมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่มีโฆษณาแอบแฝงเนี่ยมันส่งผลกับตายอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ตรงส่วนนี้เองก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดีนะครับสุดท้ายเลยอย่างที่บอกครับมันเป็นภัยเงียบครับพอเป็นภัยเงียบก็แนะนำการคัดกรองแล้วก็ป้องกันนะครับก็เน้นหนักในกลุ่มที่มีความเสี่ยงครับก็เน้นไปเรื่องของกลุ่มที่เป็นเบาหวานความดันก็ควรจะตรวจคัดกรองค่าไตนะครับการตรวจคัดกรองค่าไตก็จะประกอบไปด้วยการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับนอกเหนือจากไตวายเรื้อรังแล้วผมก็มีเน้นย้ำไปเรื่องไตวายเฉียบพลันใช่ไหมครับไตวายเฉียบพลันเกิดจากการเจ็บป่วยไม่สบายเฉียบพลันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาสุขภาพไม่แข็งแรงได้นะครับมันก็เกิดเป็นเหมือนกับ healthy together นะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องไตวายเฉียบพลันได้อย่าเข้าโรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับอย่าง ช่วงนี้ฝนตกครับมีฝนตกมีน้ำท่วมก็จะเกิดโรคระบาดบางอย่างได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อที่มากับน้ำหรือมากับฝนนะครับฝนก็จะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่โควิดนะครับก็แนะนำเรื่องการป้องกันก็ป้องกันได้ก็จะเป็นการฉีดวัคซีนครับผ
1: ม
0: ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็อาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมครับ
1: คือคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานกับความดันเนี่ยควรที่จะต้องไปรับการตรวจคัดกรองไตใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือโดยปกติครับคุณหมอที่ดูแลอยู่เขามาครับตรวจเป็นระยะอยู่แล้วครับพอดีจะมีบางกรณีครับที่พอตรวจเจอปุ๊บเขาก็ได้ยามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีอาการอะไรครับเพราะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าโรคไตบางคนที่มีอาการก็ง่ายสุดไปโรงพยาบาลมันใช้เวลาใช่ไหมครับ
1: okay.
0: บางคนก็ไปซื้อยาเพิ่มเติมมาเองทีนี้การไปซื้อยาเพิ่มเติมเองเราก็จะขาดการมอนิเตอร์การติดตามพวกภาวะแทรกซ้อนครับก็แนะนำให้ไปตรวจจะดีที่สุดครับผมอาจจะเสียเวลากับโรงพยาบาลบ้างนะครับ
1: โอ้ถ้าไม่ได้เป็นทั้งเบาหวานความดันนี้ก็จำเป็นไหมคะที่จะต้องไปตรวจคัดกรองไตนะคะ
0: ครับผมโดยปกตินะครับก็จะมีการแนะนำการตรวจสุขภาพครับซึ่งการคัดกรองโรคไตก็จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจสุขภาพอยู่แล้วครับผมณปัจจุบันนะครับตามคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำทั่วโลกไม่ได้มีกำหนดเกณฑ์อายุชัดเจนนะครับว่าควรจะไปตรวจค่าไตเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าเป็นมีความเสี่ยงก็แนะนำตรวจไตเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดไหมคะคุณหมอ
0: ก็คือขอบคุณครับก็โรคไตครับเป็นโรคที่โดยส่วนใหญ่ป้องกันได้นะครับแล้วก็เป็นโรคที่อาจจะไม่มีอาการนะครับเราควรจะเน้นเรื่องการคัดกรองแล้วก็ป้องกันนะครับหลักๆก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ผมยืนยันได้นะครับว่ายาโรคประจำตัวครับเป็นยาที่ช่วยป้องกันโรคไตไม่ทำให้ไตเสื่อมลงแน่นอนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุณหมอที่มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะป้องกันเกี่ยวกับไตกันมาเสริมเกราะป้องกันโรคไตก็เหมือนกับเป็นการรู้ทันภัยเงียบเขาเรียกกันว่าภัยเงียบนะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันเงียบเหรอคะมันเป็นภัยเงียบเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นแค่ไตระยะต้นๆครับซึ่งไตระยะต้นนี้อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได
1: ้
0: หรือว่าอาการที่ไม่ชัดเจนครับแบบปัสสาวะผิดปกติเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะนายแพทย์ณัฐวุฒิรุ่งเกียรติเตชากรอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันนี้มาให้ความรู้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

งานของ Roxette นะคะวงดูโอป๊อปสวีเดน It Must Have Been Love มาตามหลัง Billy Joel กับ Honesty อันเนื่องมาจากช่วงเริ่มรายการช่วงเริ่มรายการก็ตามไปตามอารมณ์เพลงตั้งแต่ช่วงที่แล้วก่อนที่คุณหมอจะมาพูดเรื่องโรคไตนะคะวันนี้มีข่าวนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปิดถนนเนื่องจากจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็เลยจะมีการให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะปิดถนนเส้นทางแรกก็จะเป็นถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่งเส้นทางที่2ก็จะเป็นถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งเส้นทางที่3ก็คือถนนรัชดานะคะตั้งแต่สะพานพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งเส้นที่4ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งเส้นทางที่5สะพานข้ามแยกณระนองทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นที่6ก็คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะงดใช้เส้นทางทั้ง6เส้นทางนี้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมก็คือวันนี้หลังเที่ยงคืนนะคะ0:01ถึงวันที่18ตุลาคมเวลา24:00ค่ะยังไงก็ตามนี้นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางกันก็จะได้เป็นไปตามความจะได้เกิดความเรียบร้อยในการประชุมขอบคุณมากๆนะคะที่ทักทายกันมาคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อวานไปทำความสะอาดบ้านมาทั้งวันเหนื่อยพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่ขอบคุณคุณหมอเข้ามาด้วยคุณอ้วนค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งข่าวคราวโน้นนี้นั้นกันมานะคะส่งรูปหน้าปัดวิทยุมารูปวิวทิวทัศน์ก็มีขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้ฟังเพลงน่าจะไม่ถึง2เพลงอ่ะน่าจะเพลงหนึ่ง

ลงเพราะๆหวานๆของ The Eagles นะคะ Love Will Keep Us Alive บ่ายนี้ DJ เจี๊ยบลาตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
6: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือการแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสรัพพมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านในชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์วีระสายสวทภูเก็ตรายงาน
0: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติกิงคาริดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอโนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอถ้ำธนาราอำเภอทุ่งสงอำเภอฉะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอกุนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหลาอำเภอตะโหมดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอปานาเลอำเภอยะริงอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอระแงอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงบาดีอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอบ้านนาสารอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:17 นาทีค่ะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเรามีท็อปเซเลคชั่นมาแต่เช้า 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มกันบ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นประมาณนี้ชั่วโมงแรกของเราอีซี่เอาฟังเพลงต่อเนื่องและได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ลิงก์สัญญาณไปฟังกันได้ด้วยที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ของเดือนตุลาคมก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้เพราะว่าเดือนตุลาคมมีทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆ5สัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์แรกไม่เต็มสัปดาห์นะคะมี3วันประมาณนี้เราก็มีความสุขกันต่อไปในวันเริ่มต้นการทำงานแต่ว่าบางที่เขาก็พิจารณากันไปในสัปดาห์นี้อาจมีการ work from home แต่ว่าดูรถราบนท้องถนนเท่าที่ผ่านมานี่โอ้โหสบายมากวันนี้เหมือนเป็นวันหยุดยังไงก็ไม่รู้นะคะรถบนท้องถนนไม่ค่อยเยอะไปไหนมาไหนคงสะดวกกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเราเป็นเพื่อนถ้าอยู่ในรถก็เป็นเพื่อนได้อยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนได้อยู่ในเมืองไทยก็เป็นเพื่อนฟังกันได้อยู่ต่างประเทศก็ฟังกันได้เช่นกันนะคะท็อปเรดิโอค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะเริ่มต้นกันด้วยเพลงนี้ที่มีหลากหลายเวอร์ชันจริงๆ Lady Gaga ก็มีร้องเอาไว้เหมือนกันมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งไลน์มาบอกว่า Love Young Rose เวอร์ชันที่เริ่มรายการวันนี้ไพเราะดีนะคะ Lady Gaga เป็นคนร้องเพลงนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born เวอร์ชันปี2018ที่ตัว Lady Gaga นั้นเธอเล่นเป็นแอลลี่นางเอกของเรื่องนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born นั้นก็สร้างกันแบบหลากหลายเวอร์ชันถ้าย้อนกลับไปจริงๆตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดหรือบางท่านเกิดแล้วก็ไม่รู้นะคะปี1934ตอนนั้นเจเน็ตเกเนอร์นะคะกับเฟรดริกมาร์ชเป็นพระเอกและเป็นนางเอกและพระเอกแล้วก็สร้างอีกครั้งหนึ่งปี1954ตอนนั้น

จูดี้กาแลนด์และเจมส์เมสันเป็นนางเอกและพระเอกมาสร้างอีกครั้งปี1977ยุค 70s A Star Is Born เวอร์ชันนี้บาร์บาร่าสไตรแซนด์กับคริสโตเฟอร์สันนางเอกและพระเอกของเรื่องแล้วก็มาสร้างกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งล่าสุดต้องว่าอย่างนั้นปี2018 Lady Gaga และ Bradley Cooper เป็นพระเอกนางเอกและพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งตัว Lady Gaga นั้นเธอก็ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วนะคะร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ฉากที่นางเอกเจอพระเอกครั้งแรกนี่เธอร้องเพลงนี้อยู่บนเวทีเพลง La Vie en Rose จาก Lady Gaga ค่ะแล้วก็เพลงที่2เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีหลากหลายเวอร์ชันมากมายนะคะต้นฉบับเป็นเพลงฝรั่งเศสแล้วก็มีการเขียนเนื้อเพลงภาษาอังกฤษขึ้นนะคะโดยพอล แองก้าเป็นคนเขียนเนื้อเพลงภาษาอังกฤษคนที่ร้องเพลงนี้คนแรกที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นเขาก็คือเป็นคนที่ทำให้เพลงนี้ดังมากๆแฟรงค์ซินาตราหลังจากนั้นก็มีหลายเวอร์ชันหลายคนร้องวันนี้ฟังเซธแมคฟาร์เลนคนนี้เป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์ทีวีซีรีส์ด้วยนะคะก็คือเป็นคนเก่งที่อยู่ในวงการบันเทิงเขาชอบแฟรงค์ซินาตราเป็นส่วนตัวแฟรงค์เป็นไอดอลของเขาหยิบเพลงนี้มาร้องอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องซิงนะคะเซธแมคฟาร์เลนกับ My Way ค่ะ

พลงไพเราะจากวงอังกฤษทั้งสองวงและก็ไม่ได้ฟังนานมากๆนะคะ True จาก Spandau Ballet แล้ว Wet หรือ The Wet นั่นเองกับ Angel Eyes เพลงดังของพวกเขานะคะก็อย่างที่ทราบกันสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ธนาคารโลกปี2029นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างวันนี้12ถึง18ตุลาคมมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีนี้สถานที่จัดประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองกาลาดินเนอร์นะคะก็คืออาคารวันแบงคอกฟอรัมกรุงเทพและโรงแรมที่พักบุคคลจำนวน22แห่งนี้เป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นนะคะโรงแรมก็จำนวน22แห่งซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 คนประกอบกับว่าก็มีสถานการณ์ด้านการข่าวว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและก็ประชาชนนะคะทางสน.ลุมพินีก็เลยเห็นควรให้ออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดดังต่อไปนี้นะคะถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระรามที่4ทั้งสองฝั่งถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายตั้งแต่ถนนพระรามที่4ถึงถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ดินด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งแล้วก็สะพานข้ามแยกณระนองทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็ถนนวิทยุตั้งแต่ถนนวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งค่ะก็ตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมเวลา 00.01 นาฬิกานะคะถึง18ตุลาคมเวลา24นาฬิกานะคะยังไงคุณผู้ฟังถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางที่ว่ามาก็เช็คเส้นทางให้ดีก่อนนะคะแล้วจะได้รับความสะดวกนะคะก็แจ้งมาตรงนี้ค่ะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงจากแซนทาน่านะคะ Love is you ค่ะ

เพลงนี้จริงๆแล้วเน้นเสียงกีตาร์เสียงร้องนี่ของแถมใช่หรือเปล่าหรือว่าเด่นทั้งคู่นะคะ Gary Moore Still Got The Blues แล้วก็ Santana ก็เสียงกีตาร์เหมือนกันหวานเลย Love Is You เพลงดีๆที่มีเสียงกีตาร์เจาะใจคนฟังก็ต้องมาจากนักกีตาร์ที่ระดับแบบขั้นเทพทั้งสิ้นนะคะ Santana ก็มี Carlos SantanaGary Moore ก็คือตัวเขาซึ่งกีตาร์ของเขานี่ระดับเทพจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าพอฟังเสียงกีตาร์หวานๆ2เพลงติดเลยคิดถึง Mark Knopfler และถ้า Mark Knopfler ตีความได้ว่าถ้าไม่เป็นวง Dire Straits วงของเขาก็ต้องเพลงของเขาเองซึ่งมาจากภาพยนตร์ The Local Hero ใจตรงกันเลยนะคะ Mark Knopfler กับ Going home, ค่ะ

เมื่อสักครู่นี้มาร์คนอฟเลอร์นะคะ Theme of the Local Hero เพลงที่ชื่อ Going Home หนึ่งคนคิดถึงหลายคนได้ฟังและหลายคนก็บอกมาว่าชอบเลยชอบเพลงนั้นของมาร์คนอฟเลอร์และเมื่อสักครู่นี้ Climie Fisher Love Changes Everything ทิ้งท้ายกันด้วยต้องบอกไหมคะเพลงจากภาพยนตร์เรื่องอะไรเป็นเวอร์ชันของ The Piano Guys ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้และเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวนะคะจบข่าวแล้วไม่ได้ล่องเรือต่อมาฟังเพลงกันต่อทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: ังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
5: นายวรสิทธิ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวปาซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตสนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อป อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300 บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit500 บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
5: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
6: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
7: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195
8: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
9: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

Honesty Mostly What I Need From You บิลลี่โจกับ Honesty ที่คุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะ Barry Manilow เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานจริงๆเพลงที่เป็นเพลงดีเพลงหนึ่งของ Barry นะคะจำได้ว่าสมัยที่เพลง Chips ออกใหม่ๆนี่ก็ฟังกันบ่อยๆหลายท่านก็ชอบเลยนะคะแล้วก็การเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานหลายเพลงหลงลืมไปตามการเวลาแต่ว่าบางทีบางครั้งเราฟังเพลงนี้เพลงหนึ่งหนึ่งเพลงก็นำไปสู่อีกเพลงที่เราคิดถึงนึกถึงได้คุณผู้ฟังก็อารมณ์นั้นเหมือนกันคือฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงอีกเพลงเพลงนั้นมีอะไรคล้ายกันก็บอกกันได้บอกกันมาใน LINE @top radio นะคะช่วยกันเอาฟังช่วยกันจัดรายการก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตรงนี้ดีเจอึ่งก็อยู่บ่าย 2:00 นถึง 4:00 นนะคะ Top Radio FM 93.5 MHz ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะแล้วก็ทั้งเดือนนี้เดือนตุลาคมทาง Tropicana เอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมะพร้าวดีกรรมวิธีการสกัดน้ำมันก็ดีนะคะได้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกดีๆเลยสีประกายทองหนึ่งเดียวของไทยรสชาติดีการันตีด้วยรางวัลระดับชาตินะคะระดับโลกต้องว่าอย่างนั้น Superior Taste Award แล้วก็มีลูกค้าใช้แล้วติดอกติดใจนะคะมีคนที่บอกว่า

ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Tropicana อย่างเดียวเนี่ยไม่เปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นมากมายเพราะคุณภาพของสินค้าของเรานี่เองเราก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามให้ได้เลือกใช้กันตั้งแต่เส้นผมไปถึงปลายเท้าเลยทีเดียวนะคะและเดือนนี้ทั้งเดือนตุลาคมการซื้อทางช่องทาง LINE แอดและ Facebook ของ Tropicana นั้นมีโปรพิเศษค่ะช็อปครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่เพราะว่าชุดบำรุงผิวหน้านั้นเขาแยกเป็นโปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้ชุดบำรุงผิวหน้า5รายการลด 20% คือดูแลผิวครบทุกขั้นตอนนะคะไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยเพราะว่าอันนี้เราครบจริงๆทุกขั้นตอนมีเซรั่มบำรุงผิวหน้าราคาปกติ700บาทเหลือ560บาทเดย์ครีมและไนท์ครีมนะคะราคาเท่ากัน650บาทเหลือ520บาทค่ะโทนเนอร์และเจลล้างหน้าราคาเท่ากัน350บาทก็ลดพิเศษทั้งคู่เหลือเท่ากันคือ280บาทนะคะราคาชุดพิเศษชุดบำรุงผิวหน้านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 12% ได้และถ้าคุณผู้ฟังช็อปครบ500บาทขึ้นไปหลังหักยอดสุทธิแล้วที่เป็นหักส่วนลดเนี่ยนะคะเราก็จะส่งฟรีให้ด้วยทั่วประเทศเลยค่ะรับของแถมทุกออเดอร์ตามเงื่อนไขของแถมที่บริษัทกำหนดนะคะโปรนี้ต้องสั่งกันที่ LINE @tropicana oil ที่คุณผู้ฟังแอดเฟรนด์ไว้แล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังถ้ายังก็แอดเฟรนด์เลยด้วย LINE ก็ต้องมีแอดไซน์ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย TROPICANAOIL LINE @tropicana oil หรือซื้อทาง Facebook ก็ได้นะคะสะดวกมากๆทาง Facebook เพราะว่าเราก็เข้าไปเล่น Facebook กันอยู่แล้วนะคะก็เข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ใน Facebook แล้วก็สั่งของของเรานี่ก็ได้โปรพิเศษของเดือนนี้ด้วยนะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะวันนี้อากาศดีดนตรีก็ไพเราะที่ว่าอากาศดีก็คือร้อนนิดๆแล้วก็ไม่มีฝนนะคะดีเหลือเกิน Lovely Day จาก Bill Withers ค่ะ

ก็อยู่ยั้งยืนยงฟังกันวันนี้ทำให้มีแรงได้จริงๆนะคะ The Wonders That Thing You Do และ Bee Gees ที่คุณผู้ฟังถามถึง You Win Again Bill Withers มากับเพลง Lovely Day เพราะว่าวันนี้เป็นหนึ่งใน Lovely Day จริงๆนะคะฟ้าก็ใสแดดก็ดีฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะมาก็มีความ

0: กันได้ในช่วงวันแรกของสัปดาห์ใหม่ค่ะและโครงการธนบุรีรันนะคะโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติปีนี้เป็นครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธินะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2ระดมรายได้จากสาธารณชนและผู้ที่นิยมการวิ่งออกกำลังกายนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธินะคะมอบไปใช้ประโยชน์มากมายทางการแพทย์และก็ที่สำคัญเนี่ยรักษาผู้ป่วยที่เขาเป็นผู้ด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมก็คือสิ้นปีที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันระยะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัคร850บาทค่ะมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาทนะคะเท่ากันกับฟันรันซึ่งเป็นเดินก็ได้วิ่งก็ได้ฟันรัน5กิโลเมตรระยะทาง5กิโลเมตรกำลังดีสำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นนักวิ่งทุกสนามนะคะแต่ว่าอยากจะไปออกกำลังกายกับเพื่อนฝูงไปทำบุญด้วยได้ออกกำลังกายด้วยก็5กิโลเมตรน่าจะเหมาะนะคะค่าสมัคร650บาทค่ะใครสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.thai.run นะคะ www.thai.run หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ของธนบุรีรันนะคะ Facebook ธนบุรีรันและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เบอร์นี้095-558-1556ค่ะ095-558-1556ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: และพบกันนะคะ
6: รอทะเลปีละครั้ง ัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
7: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
0: ใครสนใจนะคะทุกปีเราก็ร่วมสานฝันน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลคุณผู้ฟังก็พร้อมเลยนะคะขอบคุณหลายท่านที่ส่งมาว่าเรียบร้อยนะคะช่วยพาน้องไปเที่ยวทะเลเราก็จะเปิดประสบการณ์สุด Amazing กันนะคะสร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างรื่นเริงสนุกสนานจัดเต็มให้น้องๆและคุณครูพี่เลี้ยงซึ่งน้องๆนั้นก็เป็นน้องๆตาบอดพิการซ้ำซ้อนคุณครูพี่เลี้ยงก็ดูแลน้องกันมาทั้งปีปีนี้ก็จะพาไปที่เดิมนะคะที่นี่หาดสวยน้ำใสหาดสีขาวเลยในการดูแลของพี่ๆทหารเรือก็คือหาดน้ำใสสัตหีบนะคะวันที่17-19พฤศจิกายนนี้ใครสนใจก็ร่วมสมทบทุนกันได้นะคะบัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยสาขาราชวงศ์เลขที่043-022-7280 043-022-7280นะคะสอบถามรายละเอียดกันได้ที่โทรและ ID Line 0962649195 0962649195นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันกับกิจกรรมพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลค่ะแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเป็นวันครบรอบ29ปีที่จอห์นเดนเวอร์เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตวันนี้เลยจอห์นเดนเวอร์12ตุลาคมย้อนกลับไปยุคไนตี้สนะคะปี1997อายุตอนนั้นที่เสียชีวิต53ปีเท่านั้นเองเครื่องบินตกแล้วเขาก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ตลอดชีวิตของจอห์นเดนเวอร์นี่เห็นบอกว่าประพันธ์เพลงร้องเพลงทั้งหมด300กว่าเพลงกว่า200เพลงที่เขาร้องเขาแต่งเองด้วยคือจอห์นเดนเวอร์เป็นคนที่เก่งจริงๆเรื่องการแต่งเพลงแล้วก็เก่งจริงๆในเรื่องของการร้องและการเล่นกีตาร์นะคะได้ฟังจอห์นเดนเวอร์ร้องเพลงในคอนเสิร์ตก็เก่งจริงๆในเรื่องของการเป็นEntertainer อันนี้ดีเจอึ๋งพูดจากสิ่งที่ได้ฟังได้ยินแล้วก็นับถือจอห์นเดนเวอร์จริงๆเพลงของเขาเราก็ชอบเยอะวันนี้นะคะครบรอบ29ปีที่เขาจากไปคิดว่าช่วงดีเจเด่นคงได้ฟังเพลงจอห์นเดนเวอร์มากมายดีเจอึ๋งขอเลือกเพลงนี้จอห์นเดนเวอร์ I'm Sorry ค่ะ

Sister Golden Hair จากอเมริกานะคะ I'm sorry John Denver วันนี้ก็ครบรอบ29ปีจอห์นเดนเวอร์เสียชีวิตนะคะแล้ววันนี้วันที่12ตุลาคมยังเป็นวัน National Savings Day นะคะคุณผู้ฟังส่งมาแถมบอกขอเพลง Save Your Kisses For Me นะคะไม่รู้เกี่ยวอะไรกันน่าจะเกี่ยวตรงเซฟเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ใช่เซฟเงินทองเป็นเซฟรอยจูบนี้ให้ฉันคนเดียว Brotherhood of Man Save Your Kisses For Me ค่ะ

ดีเจอึ่งต้อง Coming Home เหมือนชื่อเพลงนี้จาก Beatles and Gobel นะคะและเมื่อสักครู่นี้ Save Your Kisses For Me Brotherhood of Man เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามดีเจเด่นเดนเวอร์ต่อนะคะคุณนริศพันธุเมธามีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลากันด้วยดร.ฮุก A Little Bit More ดีเจอึ่งลาตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ600และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่าร้อยละ80พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า830,000คนและคาดว่าจะสูงถึง1ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดหากพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแทรกแซงผลการเลือกตั้งต้องตรวจสอบและเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกัญญาแก้วใสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครับวันนี้เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์เริ่มต้นวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันนี้ครบรอบ29ปีที่จอห์นเดนเวอร์จากไปด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะครับจากไปด้วยวัย53ครบรอบ29ปีจอห์นเดนเวอร์ถ้ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็82วันนี้ก็คงได้ฟังงานเพลงของจอห์นเดนเวอร์มากเป็นพิเศษแต่เราเริ่มต้นด้วยงานเพลงของศิลปินคนอื่นๆไปก่อนจะดูว่ามีคนมาฟังทักมาหรือเปล่าปรากฏมีคนมาฟังทักมาจริงๆนะครับหลายท่านจำได้ว่า12ตุลาคมคือวันที่จอห์นเดนเวอร์จากไปไม่น่าเชื่อนะครับว่า29ปีแล้วความรู้สึกยังเหมือนจอห์นเดนเวอร์จากไปไม่กี่ปีมีคนมาฟังคิดถึงเพลง Sunshine on My Shoulders วันนี้อากาศดีมากด้วยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสในกรุงเทพมหานครนะครับที่จังหวัดอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการอยู่ที่จังหวัดอื่นส่งข่าวมาก็ได้นะครับวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมีบทเพลงดีๆจากจอห์นเดนเวอร์รำลึกถึงจอห์นเดนเวอร์ผู้เป็นที่รักของนักฟังทั่วโลกก็เลยจะถือโอกาสเปิดเพลงนี้ซึ่งปกติผมไม่ค่อยได้เปิดนะครับเป็นงานเพลงที่จอห์นเดนเวอร์นำมาร้องในอัลบั้ม Shattered Evening with John Denver ด้วยเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เวอร์ชันบันทึกการแสดงสดจอห์นเดนเวอร์ร้องได้นุ่มนวลได้อารมณ์มากเลยครับฟังบทเพลงบันทึกการแสดงสดของจอห์นเดนเวอร์จากปี1974เพลงที่ชื่อ Boy from the Country ครับ

สปาซิบาบอลชอยสปาซิบาขอบคุณครับเป็นคอนเสิร์ตที่รัสเซียเมื่อปี1985ของจอห์นเดนเวอร์โชว์เดียวเลยนะครับเล่นกีตาร์ตัวเดียวร้องเดี่ยวตลอดทั้งโชว์เก่งมากๆมีคนผู้ฟังถามว่าปีนี้ไม่มีงานจอห์นเดนเวอร์หรือปีนี้เว้นครับเดี๋ยวรอครบรอบ30ปีเลยปีหน้าครบรอบ30ปีที่จอห์นเดนเวอร์จากไปเอาไว้ปีหน้าค่อยจัดงานใหญ่กันนะครับเราได้ฟัง Sunshine My Shoulders จากจอห์นเดนเวอร์ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้แล้วก่อนหน้านั้นได้ฟังเพลง Boy From The Country จอห์นเดนเวอร์ร้องได้นุ่มนวลมากๆนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าศรีราชาฟ้าร้องฝนโปรยๆแล้วก็ถามถึงดิโซกีตาร์บอกว่าขอฟังของพี่หมิงก็ได้คุณผู้ฟังจากนครชัยศรีบอกว่าปลอดโปร่งครับอบอุ่นนิดหน่อยแต่น้องน้ำยังไม่ยอมไปไหนบางนาเป็นอย่างไรบ้างครับพระอาทิตย์ทำงานดีมาก Too many sunshine in my eyes ต่อเนื่องกันด้วยดิโซกีตาร์ฟังเสียงร้องของพี่หมิงของเราครับพี่หมิงภูสมิงหน่อสวรรค์กับดิโซกีตาร์ครับ

Sweet Baby James ก็ไม่ได้เปิดให้คนได้ฟังนานมากเลยนะครับเป็นอัลบั้มคลาสสิกยอดฮิตอีกชุดหนึ่งของ James Taylor ที่ออกมาเมื่อปี1970ชุดนี้มีเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากเมื่อสักครู่ดึงมาพร้อมๆกัน Sweet Baby James กับ Anywhere Like Heaven เพลงนี้ก็พร้อมมากเลยไม่ค่อยได้เปิดส่วนเพลงที่ฮิตที่สุดในอัลบั้มชุดนี้ก็คือ Fire and Rain ครับนึกถึง James Taylor ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นได้ฟัง You Can Close Your Eyes จาก Linda Ronstadt ที่นำมาเพลงนี้ของ James Taylor มาร้องเอาไว้เธอร้องเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มชุด Heart Like a Wheel ครับส่วน Long Time เพลงยอดฮิตของ Linda Ronstadt เราได้ฟังจากพี่กุ้งกิตติคุณเชียนสงได้ฟังเสียงพี่หมิงจากดิโซกีตาร์ก็ต้องได้ฟังเสียงพี่กุ้งนะครับเลือกLong Timeที่พี่กุ้งร้องเศร้ามากเลยรู้สึกได้เลยคุณผู้ฟังหลายท่านก็รู้สึกนะครับเวลาเปิดเพลงนี้มักจะมีคุณผู้ฟังไลน์มาบอกว่าเสียงพี่กุ้งในเพลงLong Timeนี่เศร้าจริงๆใกล้จะ5 โมงเย็นแล้วครับอีกหนึ่งเพลงของจอห์นเดนเวอร์ที่เชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ชอบมากๆก็ชอบมากเพลงนี้นานๆจะได้เปิดสักครั้งวันนี้12ตุลาคมครบรอบ29ปีที่จอห์นเดนเวอร์จากไปฟังเพลงนี้ด้วยกันครับเพลงที่ชื่อ Friends With You จากจอห์นเดนเวอร์ครับ

ใจจะเปิด JD Softer ทำไมกลายมาเป็น Lena Ronstadt ไปได้ JD Softer เจ้าของเพลง White Rhythm and Blues จากอัลบั้มชุด Your Only Lonely นะครับ Lena Ronstadt ก็นำไปร้องเอาไว้ด้วย5โมงเย็นเราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีสักครู่ครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะฟังเรื่องราวดีๆบทเพลงดีๆรำลึกถึงจอห์นเดนเวอร์ครบรอบ29ปีที่เขาจากไปวันนี้ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
9: นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilionพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายวิรชัยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
10: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
11: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: เปิดจำหน่ายบัตร New Year Scala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษกาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
8: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
9: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
10: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
12: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
13: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
14: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
15: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
16: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
17: ปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรค

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ถูกผ่านที่สายด่วนอย1556
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show, where true sound comes alive.
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
10: ขับ Kicks ให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ InCar SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
11: Prepare for sound without compromise For the first time in Thailand discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition Extraordinary engineering breathtaking Baltic amber craftsmanship and sound you have to hear to believe See it hear itFeel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
12: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

0: เริ่มต้นชั่วโมงที่สองที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมดริฟพันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณวันนี้เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์เริ่มต้นวันจันทร์ที่12ตุลาคมครบรอบ29ปีที่จอห์นเดนเวอร์จากไปด้วยวัย53นะครับเราเริ่มต้นกันด้วย Perhaps Love งานเพลงที่แฟนๆของจอห์นเดนเวอร์รักมากเลยเพลงนี้ร้องคู่กับ Plesto Domingo ส่วน Shanghai Breezes เราได้ฟังจากเสียงร้องของเซินหยางหรือเฉินหยางนะครับเป็นนักร้องโอเปร่าจากจีนมาร่วมร้องเพลงนี้แล้วก็เป็นคนที่เขียนเนื้อร้องภาษาจีนด้วยนะครับส่วนอย่างก็เป็นนักร้องโอเปร่าจากจีนที่มาร่วมโปรเจกต์พิเศษนักร้องโอเปร่าจากทั่วโลกมาร่วมร้องงานเพลงของจอห์นเดนเวอร์ชุดนี้เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นการนำมาเรียบเรียงให้ออกแนวเป็นคลาสสิกป๊อปเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากนะครับ Great Voices Sing จอห์นเดนเวอร์พูดถึงการรวมตัวของศิลปินนักร้องกลางเดือนนี้16ถึง27ตุลาคมครับ The Night by Amazing Thailand ซีซั่นที่2 Music in Memory กำลังจะมาถึงกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ใช้แนวคิด Harmony of Healing บทเพลงฮีลกายท่วงทำนองฮีลใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมงานนี้นะครับ16ถึง27ตุลาคมตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งพบกับศิลปินนักร้องกว่า46ท่านตลอด12วันหลากรุ่นหลายแนวแต่ละคนนี้ก็ไม่ธรรมดาคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้งโมเดิร์นด็อกโตศักดิ์สิทธิ์กันนภัทรแก้มวิชญานีซาซาไอสรัญญูลูกว่าพิจิกามาเรียมเกรย์ปนัดดาเรืองวุฒิกบทรงสิทธิ์ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้ววงสุนทราพรวงเดอะพาเลสพิปุอัญชลีกุญจิบวัสุมอคค่าการ์เด้นและอีกมากมายครับงานจะจัดขึ้นที่บริเวณอาคารบันเทิงสวนลุมพินีกรุงเทพ16ถึง27ตุลาคม4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งนอกจากบทเพลงจากศิลปินกว่า46ชีวิตยังมีงานศิลปะ Interactive Lighting แสงไฟที่แต่งแต้มสวนยามค่ำคืน Sound and Scent Therapy จะได้ใช้เวลาเชื่อมโยงกับธรรมชาติมีกิจกรรม Talk Heal ใจมีเวิร์กช็อป DIY ให้ความคิดสร้างสรรค์พาใจได้พักอาหารเครื่องดื่มภาพบรรยากาศสวยๆนะครับ16ถึง27ตุลาคมนี้ส่วนคนไหนจะร้องวันไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้จะนำมาฝากแน่นอนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ The Night by Amazing Thailand ซีซั่นที่2ครับ Music in Memory ฟังบทเพลงให้ชื่นใจฟังบทเพลงให้สบายใจส่วนถ้าจะสบายตัวก็ต้องอาบน้ำด้วยสบู่เวนเน็ตครับชื่นใจสบายตัวแน่นอนวันนี้แดดเปรี้ยงเลยกรุงเทพมหานครของเราก็ได้เดินทางกลับถึงบ้านอาบน้ำให้ชื่นใจสบายตัวสัปดาห์นี้ก็จะมี work from สำหรับคนกรุงเทพนี่ก็ work from home กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้13ตุลาคมก็เป็นวันหยุดแล้วก็วันศุกร์ที่16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะเขตกรุงเทพแต่เชื่อว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็ถนนคงโล่งๆนะครับวันนี้ผมมาสถานีถนนก็โล่งดีสบู่เบเนตก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขนะครับกับการทำงานทำงานเหนื่อยแล้วก็อาบน้ำให้ชื่นใจสบายตัว สดชื่นด้วยกลิ่นหอมจากสบู่เบนเน็ตจากฟองที่เยอะกลิ่นที่หอมทุกสูตรของสบู่เบนเน็ตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนครับสบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนเราต่อเนื่องกันด้วยเสียงร้องของโอลิเวียนินจอนที่นำเอาเพลงนี้ของจอห์นเดนเวอร์มาร้องอีกครั้ง
1: It's

Late Night Radio จากอัลบั้มชุดวิน2ของจอห์นเดนเวอร์ที่ออกมาเมื่อปี1975ทีมเดียวกับที่แต่งเพลง Take Me Home Country Roads นะครับลีลาเพลงน่ารักเลยท่อนคอรัสน่ารักมากๆส่วนก่อนหน้านั้นได้ฟัง Follow Me จากโอลิเวียนินจอนที่ร้องเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มชุด Have You Never Been Mellow ของเธอครับวันนี้12ตุลาคมครบรอบ29ปีที่จอห์นเดนเวอร์จากไปเราก็จะฟังงานเพลงของจอห์นเดนเวอร์มากเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวไม่เยอะคุณผู้ฟังที่คิดถึงเพลงอะไรก็สามารถจะบอกมาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงของจอห์นเดนเวอร์ก็ได้นะครับศิลปินคนอื่นบอกมาได้เช่นกันส่วนงานของจอห์นเดนเวอร์เดี๋ยวไว้ปีหน้าครบรอบ30ปีที่จอห์นเดนเวอร์จากไปไปจัดงานใหญ่กันปีหน้านะครับนะครับน้องป๋องฟังอยู่หรือเปล่าตอนนี้5โมงกับ36นาทีครับบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้สบายใจหายเหนื่อยหายเครียดแต่ถ้าจะให้หายเมื่อยก็ต้องยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วครับนวดได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกที่สุดเลยเชื่อว่าคุณผู้ฟังถ้าได้ลองใช้นี่ต้องติดใจนะครับเพราะว่ามี3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสช่วยให้นวดง่ายไม่เลอะมือนี่เป็นจุดเด่นมากๆของยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดเลยครับว่านวดได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่านวดเสร็จก็ไม่ต้องไปล้างมือไม่ต้องไปเช็ดมือสะดวกที่สุดและสมุนไพรไทย9ชนิดสรรพคุณของสมุนไพรไทย9ชนิดก็จะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับมีพกติดตัวติดบ้านยิ่งเวลาเดินทางมีเผื่อเอาไว้สะดวกมากคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับรวมถึงที่ร้านบูทร้านขายยาเอ็กซ์ตร้าพลัสของ7-Eleven Pure Pharmacy ใน Big C Lotus Pharmacy Tops Care Villa Market และช่องทางออนไลน์ครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ต้องได้ฟัง Take Me Home Country Roads แน่นอนเลยครับพอดีเลยเพิ่งจะได้ฟังเวอร์ชันที่ยังจำเธอได้ไหมครับสาวสวยจากอังกฤษที่เนื้อเสียงคล้ายKaren Carpenter มากเลยเธอนำเอาเพลง Take Me Home Country Roads มาร้องใหม่ด้วยพอฟังปั๊บนี่ผมเคยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งคุยกันก็เคยพูดเอาไว้บอกว่านี่ถ้าคาร์เพนเทอร์เอาเพลง Take Me Home Country Roads มาร้องนี่จะเป็นยังไงนะคราวนี้ไม่ต้องจินตนาการแล้วครับว่าถ้าคาร์เพนเทอร์มาร้อง Country Roads จะเป็นอย่างไรเพราะว่าแฮร์รีเอตเธอนำเพลงนี้มาร้องแล้วเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ได้ฟังที่กรุงเทพเราฟ้าสว่างสดใสแต่ที่พัทยาฝนตกแล้วก็ที่สัตหีบครับฟ้ากำลังถล่มเลยคุณผู้ฟังรายงานสภาพอากาศมาขอบคุณมากๆครับส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กับทุกๆท่านนะครับช่วงนี้ดูเหมือนต่างจังหวัดจะเจอมากกว่าทางกรุงเทพมีคุณผู้ฟังบอกว่าฟังงานเพลงของจอห์นเดนเวอร์แล้วให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวภูเขาเที่ยวสวนไปออกค่ายจริงครับได้บรรยากาศแบบนั้นจริงๆพูดถึงเรื่องไปพักค้างต่างจังหวัดในสวนในป่าในเขาก็มีคุณพ่อพาเด็กๆครอบครัวจะไปนั่งเต็นท์นอนเต็นท์กันก็ไปเจอเจ้าของสวนอารมณ์ดีเจ้าของสวนคนนี้อารมณ์ดีมากนะครับ
พูดเล่นหัวตลอดเลยคุณพ่อก็ถามว่าที่นี่มีที่สวนนี่ที่เราจะมานอนกันนี่มีแมงป่องหรือเปล่ามีบ้างไหมคุณลุงเจ้าของสวนบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องแมงป่องเพราะว่าแถวนี้มีงูมากพอที่จะกินพวกแมงป่อง

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: Prepare for sound without compromise.For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: เที่ยวไกลใครว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยี Pro Pilot ที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
4: Yes Nissan
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walkaway Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บนี่แหละอิสระใหม่แบบ KicksYes, Nissan.
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: เครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
9: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design

ังบอกว่าอยากฟังบรรยากาศของงานเปิดโชว์รูม Canvas Space ที่วันแบงคอกว่าเป็นอย่างไรบ้างสนุกสนานดีครับต้องขอบคุณทุกท่านที่แวะมาร่วมงานขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวแขกรับเชิญทุกท่านก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์วิจิตรบุญชูคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยกับอาจารย์ดีนะครับอาจารย์นี่เหมือนเดิมเลยนะผมเห็นมาตั้งกี่สิบปีจะต้องชะงกหน้าเข้าไปดูใกล้ๆเหมือนเดิมเลยครับไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ยังอารมณ์ดีคุยสนุกส่วนแขกรับเชิญที่มาพูดคุยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจือณัฐฐาเป็นอินเทอร์เน็ตดีไซน์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอินเทอร์เน็ตดีไซน์แล้วก็ให้แง่คิดที่น่าสนใจมากผมก็เลยจำที่อาจารย์วิจิตรบุญชูพูดไม่ค่อยได้นะครับอาจารย์พูดอะไรบ้างก็ไม่ทราบลืมหมดแล้วจำได้แต่ที่คุณจือณัฐฐาพูดเอาไว้ก็ถามคุณจือถึงเรื่องของดีไซน์เพราะว่าแคนวาสนี่ผสมผสานกันทั้งเรื่องของดีไซน์ความสวยงามแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงให้มาร่วมอยู่ในลำโพงแคนวาสก็เป็นดีไซน์ทางแนวของทางเดนมาร์กเขาซึ่งคุณเจก็ให้แง่คิดที่น่าสนใจมากนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากคุณเจเขาบอกว่าตอนนี้การออกแบบในแนวมินิมอลกับทางเดนมาร์กเนี่ยมาแรงแล้วก็จะคล้ายกันก็คือดูเรียบแต่ว่าดูดีแต่แตกต่างกันจุดนี้ผมชอบมากนะครับก็คือมินิมอลนี่คือเขาจะมองในแง่ที่ว่าควรเอาอะไรออกไปแต่ถ้าเป็นการออกแบบทางโซนของเดนมาร์กนี่เขาจะคิดในมุมที่ว่าจะเก็บอะไรไว้จะเก็บอะไรที่จำเป็นเอาไว้ซึ่งสองมุมนี้มีความแตกต่างกันนะครับก็เป็นงานที่ได้ความรู้ได้รู้จักแคนวาสเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ฟังมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับ Canvas Space จะอยู่ที่ชั้น G Zone The Story หาไม่ยากนะครับก็จะอยู่เยื้องๆโชว์รูมเทสลาจะได้เห็นทั้งหน้ากากซึ่งก็มีทั้งแบบผ้าแบบไม้แล้วก็ยังมีกรอบล่าสุดนะครับแล้วก็มีห้องให้คุณได้เข้าไปนั่งฟังทดลองฟังเสียงจริงมีโอกาสก็ขอเชิญครับมีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ของจอห์นเอนเบอร์ต่อเนื่องเรื่องราวของลุงจอห์นเป็นบทเพลงที่จอห์นเอนเบอร์แต่งให้กับจาคุสโตกับตันจาคุสโตกับเรือคลิปโซประโยคที่ดีมากๆเลยนะครับผมยังนึกในใจเลยว่าโอ้โหลุงจอห์นเก่งจริงๆคิดประโยคนี้ได้ประโยคที่ร้องเอาไว้ว่า To live on the land you must learnfrom the sea ฟังบทเพลงยอดเยี่ยมของจอห์นเอนเบอร์เพลงนี้จากอัลบั้มชุดวินซองที่ออกมาเมื่อปี1975เพลงที่ชื่อคาลิปโซครับ

Deep Soul จาก John Denver ครับ To live on the land you must learn from the sea ประโยคนี้สุดยอดเลยวันนี้วันที่12ตุลาคมNissan Bangkok Mini Motor Show เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่8นะครับและจะยังคงมีจนถึงวันที่14ตุลาคมครับที่ Central East View มีโอกาสขอเชิญนะครับมีร้านอร่อยด้วยเฮียเกสเซ็ปเกสแซ็ปเพิ่งจะแนะนำน่าไปมากเลยเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติก่อนครับชั่วโมงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆบทเพลงดีๆมาฝากกันอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
1: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
1: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
5: ์ Canvas Hi-Fi When sound meets design
6: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
6: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
6: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
8: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
11: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
10: ฮะ
11: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
10: เปล่าๆนะ
11: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำให้ฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
6: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
7: ขับ Kicks ให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำ

0: เดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ InCar SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
1: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไสทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไสทองชุ่มคอไม่เชื่อลองท
2: ำถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
1: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
2: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไสทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ถูกผ่านที่สายด่วนอย1556
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

มีคุณผู้ฟังเขียนว่า Lady Sunshine ตอนแรกผมไม่เก็ทนะผมยังนึกเอ๊ะยังนึกว่าเพลงอะไรหนอชื่อ Lady Sunshine เพิ่งจะมาเก็ทว่าน่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังทั้ง My Sweet Lady แล้วก็ Sunshine My Shoulders ซึ่ง Sunshine My Shoulders เปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับเลือกเป็นเวอร์ชันบรรยากาศแสดงสดที่รัสเซียเมื่อปี1985ชั่วโมงนี้ก็เลยเลือก My Sweet Lady มาเริ่มต้นเป็นเพลงแรกบทเพลงนี้ก็เป็นงานเพลงของจอห์นเดนเวอร์ที่หลายท่านประทับใจมากๆแล้วก็ได้ฟัง Annie's Song นะครับเพลงคลาสสิกที่ยังคงน่าฟังเสมอเมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วบอกกับคุณผู้ฟังว่าดิสันไปจัดงานที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ตั้งแต่วันที่8จะมีจนกระทั่งถึงวันที่14ตุลาคมนะครับดิสันแบงคอกมินิมอเตอร์โชว์งานนี้มีโอกาสก็ขอเชิญโปรพิเศษมีกิจกรรมดีๆเยอะเลยแล้วก็แวะไปรับประทานของอร่อยผมเพิ่งจะเห็นคุณเกียรติแซบเขียนเล่าถึงร้านที่คุณแม่ชอบมากน่าจะใช่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์นี่นะอ่านตามแล้วก็ยังแบบเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนี่คราวนี้ได้โอกาสเลยบางครั้งพอมีเรื่องของอาหารการกินแทรกเข้ามานี่ก็ชวนให้ไปได้นะครับเหมือนอย่างที่แลนด์มาร์คโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คนี่ดังมากเรื่องโจ๊กมีโอกาสนี่สงสัยได้กลับไปกินโจ๊กแน่ๆเลยเพราะว่าปลายเดือนนี้30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนก็จะมีการจัดงาน BIAB Show 2026งานเครื่องเสียงใหญ่ส่งท้ายปลายปีครับงานนี้แบรนด์ดังระดับโลกมากันมากมายโอกาสได้ทดลองฟังเครื่องเสียงดีๆชุดเครื่องเสียงระดับโลกมากมายในงานนี้แล้วก็ยังมีบรรดาอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องเสียงอีกมากมายครับงานมีวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทนอกจากนี้ยังมีดนตรีสดด้วยนะครับมีคุณสปายพาสกรจาก The Golden Songคุณเอ๋ยจาก Impression Sound Studio จะมาร้องเพลงจากอัลบั้มชุดใหม่ให้ได้ฟังกันคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนี่นี่ก็เท่มากจะมาเปิดอัลบั้มชีวิตผิดเลนนี่แสดงว่าต้องบันทึกเสียงมาดีมากเลยครับจะดีขนาดไหนมีโอกาสก็แวะไปฟังกันได้แล้วก็มีวงนั่งเล่นด้วยพี่ๆวงนั่งเล่นมากับมินิคอนเสิร์ตเต็มอิ่ม1ชั่วโมงทั้งหมดนี้ฟรีนะครับแต่ถ้ากินโจ๊กอันนี้เสียสตังค์แต่ไปงาน BIAB Show 2026อันนี้ฟรีหมดเลย BIAB Show Where True Sound Comes Alive ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะงาน BIAB Show 2026อันนี้ฟรีหมดเลย BIAB Show Where True Sound Comes Alive ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเราเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับชั่วโมงของยาคูกับบทเพลงดีๆส่งความสุขความปรารถนาดีให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพูดถึงเรื่องของสุขภาพเมื่อวันเสาร์ได้ข่าวไม่ทราบคุณผู้ฟังได้ทราบข่าวของแบร์รี่มานิโลหรือเปล่านะครับปรากฏว่าแบร์รี่มานิโลมาเล่นคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัส The Hits Come Home

ที่ Westgate Las Vegas Resort and Casino นะครับที่ International Theater ปรากฏว่าวันพฤหัส8ออกโทเบอร์ก็เรียบร้อยดีแต่พอเป็นคิวโชว์ของคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมร้องเล่นไปได้2เพลงก็เดินเข้าหลังเวทีเราก็ไม่กลับออกมาอีกเลยนะครับยกเลิกแล้วก็ยกเลิกคอนเสิร์ตในคืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมด้วยโดยที่ยังไม่มีรายละเอียดประกาศยังเป็นทางการว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่คนที่จองเอาไว้15ถึง17ตุลาคมก็คงต้องตามเช็ครายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ขอให้แบร์รี่มานิโลของเราซึ่งปีนี้อายุ83แล้วนะครับก็ขอให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคิวเล่นคอนเสิร์ต Residency ที่ลาสเวกัสอีก15ถึง17ตุลาคม5ถึง7พฤศจิกายน12ถึง14พฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนี้ก็อีกหลายโชว์เลยยังไงก็ขอให้แบร์รี่มานิโลของเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแฟนๆส่งกำลังใจให้

มีคุณผู้ฟังบอกว่าได้อ่านข่าวเหมือนกันเห็นว่าน่าจะเป็นด้วยสาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันนะครับเหมือนได้อ่านข่าวผ่านตายังไงก็ขอให้แบร์รี่แมนิโลมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแฟนๆส่งกำลังใจกันให้เยอะๆเลยเพราะว่าแฟนเพลงของแบร์รี่แมนิโลนี่มีเยอะจริงๆนะครับปีนี้แบร์รี่แมนิโลอายุ83ครบ83เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับและเช่นเดียวกันก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้ยาคูได้มีส่วนในการช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังดื่มยาคูทุกวันได้โปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันจุลินทรีย์ที่มีเฉพาะในยาคูเท่านั้นนะครับและเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารที่จุลินทรีย์โปรไบโอติกสายพันธุ์แลคโตบาซิลัสคาเซอีชิโรต้าจะเข้าไปช่วยให้การทำงานของระบบย่อยอาหารดีขึ้นนะครับช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากๆและลำไส้เองก็มีความสำคัญไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ย่อยหรือดูดซึมอาหารเท่านั้นแต่จริงๆลำไส้มีความสำคัญมากกว่านั้นนะครับมีเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในลำไส้ของเราลำไส้จึงมักถูกเรียกว่าเป็นอวัยวะภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษดื่มยาคูทุกวันเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลำไส้สกรูก็ได้ฟัง The 12 of Never จาก Barry Manilow ที่นำเพลงนี้มาร้องได้นุ่มนวลมากๆเลยแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์นะครับมนุษย์ถึงจุดหนึ่งก็ต้องจากลาโลกใบนี้มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นหน้าประตูสวรรค์ครับไมเคิลแองเจโลกับนักการเมืองคนหนึ่งไปถึงประตูสวรรค์พร้อมกันเลยนักบุญปีเตอร์ก็ออกมาต้อนรับส่งเสียงดังตะโกนอย่างลิ่งอย่างดีอกดีใจเลยว่าโอ้มาแล้วมาแล้วแล้วกระโดดเข้ามาประคองวิญญาณของนักการเมืองประคองเข้าไปเลยนะครับนักดนตรีก็ประโคมรับกับเสียงเพลงอันไพเราะของบรรดานางฟ้าบรรยากาศคึกคักมากมากแต่พอวิญญาณของไมเคิลแองเจโลศิลปินชื่อดังก้าวตามเข้าไปเจ้าหน้าที่สวรรค์ก็ปิดประตูใส่หน้าเลยไมเคิลแองเจโลเคาะประตูด้วยความโมโหในที่สุดนักบุญปีเตอร์ก็ออกมาเปิดประตูไมเคิลแองเจโลก็ประท้วงเลยครับบอกว่าไม่เข้าใจข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าทำงานรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตแต่ทำไมพอมาถึงสวรรค์กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีตรงกันข้ามพวกท่านกลับพากันต้อนรับวิญญาณของนักการเมืองอย่างยิ่งใหญ่นักบุญปีเตอร์ตอบว่าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในสวรรค์ของเรามีศิลปินกับคนเคร่งศาสนามากมายแล้วแต่วันนี้เพิ่งจะมีนักการเมืองมาเป็นครั้งแรกคนแรกก็ต้องต้อนรับให้สมเกียรติต้องฉลองกันหน่อย

ฉลองกันหน่อยนานๆจะมีนักการเมืองได้ขึ้นสวรรค์ทั้งทีไม่ใช่นานๆด้วยนะครับในเรื่องนี้นักบุญปีเตอร์บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นคนแรกของสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นต้องฉลองกันเป็นพิเศษต้อนรับกันเป็นพิเศษมีคุณผู้ฟังถามว่าอันนี้เป็นเรื่องจากประเทศอื่นใช่ไหมใช่ครับเป็นโจ๊กของอเมริกาไม่ใช่โจ๊กบ้านเราพูดถึงโจ๊กทางอเมริกานี่ตอนนี้ผมเป็นแฟนคลับของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเล่าเรื่องเก่งจริงๆครับคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสลองเซิร์ชดูมันจะมีแฟนเพจมี Facebook เลยจะมีเรื่องเล่าต่างๆสนุกมากเล่าเรื่องเก่งมากๆเลยครับเราก็ได้ฟังบทเพลงแห่งการเฉลิมฉลอง Celebration จาก Cool and the Gang แต่ก่อนหน้านี้ผมก็ชั่งใจอยู่นะว่าเอ๊ะระหว่าง That's the way I like it กับ Get Down Tonight จะเปิดเพลงไหนดีแต่สุดท้ายก็เลือก Get Down Tonight ให้คุณได้ฟังนะครับเพราะว่าไม่เคยได้เปิดเพลงนี้ That's the way I like it นี่เปิดบ่อยก็เป็นอีกเพลงสนุกๆจาก KC and the Sunshine Band ครับส่วน Give It Up นี่เป็น Instrumental เป็นภาคบรรเลงพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครบรรยากาศก็สบายๆเมื่อต้นชั่วโมงพูดถึงงาน BIAB Show ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ฟังมีโอกาสขอเชิญและห้องที่ห้ามพลาดเลยก็คือห้องของ Case Home Entertainment Plus อยู่ชั้น3ห้องสุขุมวิท6ครับงานนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกสำหรับสุดยอดลำโพง Estelon Extreme MK2 สวยเท่ลุกบึกบึนมากเลยโอ้โหจริงๆนะครับแค่ไปได้ฟังเสียงนี่ผมว่าคุ้มค่าการเดินทางมากเพราะว่าถ้าเทียบการเดินทางของเรากับการเดินทางของ Estelon Extreme MK2 นี่โอ้เดินทางยากกว่าเยอะมากๆเพราะว่าแต่ละข้างนี่200กว่ากิโลเสียงจะดีขนาดไหนไปฟังด้วยตัวคุณเองเลยครับ Where True Sound Comes Alive ที่ BIAB ShowCase Home Entertainment Plus ภูมิใจนำเสนอเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกกับลำโพง Estelon Extreme MK2 นอกจากนี้ก็ยังมี Autophone นะครับหัวเข็มเครื่องเล่นแผ่นเสียงระดับ State of the Art Reference MC Vertex มี Music Server ระดับเทพ Master Fidelity แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายมีโอกาสขอเชิญไว้ใกล้ๆจะมาเตือนย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
1: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
2: เที่ยวไกลใครว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยี Pro Pilot ที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
3: Yes Nissan
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walk Away Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บนี่แหละอิสระใหม่แบบ Kicks Yes Nissan
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
3: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับน้ำมันพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังที่รับประทานเจในช่วงนี้อิ่มบุญอิ่มใจจากการได้ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์มาร่วมสร้างความสุขกายสุขใจในเทศกาลกินเจและไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่นะครับเมนูเจจานโปรดหรือจานไหนจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดก็อร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนครับน้ำมันคุณภาพได้มาตรฐานผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทางโอลีนใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อความอร่อยในทุกมื้อและเพื่อความมั่นใจทั้งความสะอาดทั้งความปลอดภัยด้วยนะครับเทศกาลกินเจนี้เลือกอร่อยเลือกโอลีนจะปรุงอาหารเมนูอะไรเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนรับรองอร่อยทุกเมนูเจครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้จาก Pilot Call Me Round แล้วก็มีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ของซูซานแจ็คเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านชอบมากๆ You Don't Know What Love Is จากซูซานแจ็คส์ครับ

ซูซานแจ็คส์กับเพลง You Don't Know What Love Is และ Reason Why จากคณะ The Mink นะครับได้เวลาต้องลาคุณผู้ฟังแล้วขอส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังที่ต้องทำความสะอาดบ้านขนาดใหญ่เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้อย่าลืมนึกถึงแอลกอฮอล์สิริบัญชาด้วยนะครับความสะอาดเครื่องใช้สถานที่ต่างๆรวมถึงล้างเท้าล้างมือให้สะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคด้วยความห่วงใยจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจครับผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมารายงาน
3: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
5: ่นายวิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997 ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
7: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
8: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
9: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
8: นายสันพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
3: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
10: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
11: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
10: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
12: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
13: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็

0: แปลงหญ้าที่อังสัก 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาโฟออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำส

0: สหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา12นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา8นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family for today's Monday. We are start for this week, but this week we very nice because we work only 4 days and my friend love holiday a lot, Mr. Anupiti.
3: Who said that? Who said that I loved holidays? Gosh.
2: Is it right?
3: No. Please welcome Onomaka said, Poonpon, gone.
2: Hello, how are you today?
3: I do like holidays, but I have a lot of work to do at the moment, so I don't think I can stop.
2: What?
3: Well, it's a busy time for the moment. เพราะว่าเรากำลังจะเปิดสาขาที่
2: ไทยสิน
3: ที่พระขนงวันที่31เดี๋ยวใกล้จะถึงเราจะว่ากันอีกที
2: ได้เดี๋ยวพวกจะไปแสดงความยินดี
3: Yes please come and then อะไรอีกครับก็หนังสือออกก็เลยต้องมาโปรโมท
2: เปิดตัว
3: นิดนึง
2: ใช่
3: What else วันที่19ผมจะเดินทางไปเวียดนาม2วัน
2: For what
3: for 3 days Monday Tuesday Wednesday
2: travel
3: To travel because my friends from Australia are going there for 10 days and I said I will meet you in Ho Chi Minh City
2: Oh, very nice.
3: For
2: very
3: two
2: good.
3: Nights.
2: Good. Yeah.
3: Because to fly from Australia to Vietnam, it's quite a long way. It's like 10 hours or something. Yeah. But for us, it's like ชั่วโมงครึ่งนะ
2: งั้นเราไปเถอะ
3: So I said, okay, เดี๋ยวผมไป So I applied for a visa and I got it. I got a tourist visa for 3 days.
2: Oh, very good idea. I agree with you.
3: So next week I won't be here. So we'll have to อัดล่วงหน้านะ
2: That's true. Don't forget to pick the pocketbook for her or he.
3: Her.
2: For her too.
3: Yes.
2: อย่าลืมเอา pocketbook ไปให้เขาดูด้วยนะ
3: I will. เขาซื้อมาแล้วเขาซื้อที่ออสเตรเลีย
2: But don't have your signature.
3: She does not have my signature. No, she doesn't.
2: คุณต้องไปเซ็นให้เขา
3: So I have to send. Yes. She said she will take it along with her to Vietnam to read. เขาจะอ่านที่เวียดนาม
2: บอกเขานะว่าเขาอ่านที่เวียดนามเนี่ยเขาต้องใช้เวลาอ่าน
3: บอกว่าไม่เขาเป็นเจ้าของภาษาเขาไม่มีปัญหาเหมือนคุณออนุมา
2: คุณผู้ฟังค่ะปุ๊กจะบอกให้นะปุ๊กเนี่ยเป็นฐานรากของคนไทย
3: ขยันจริงๆนะ you are so diligent in your reading I think it's just incredible
2: I have something to tell you
3: yes
2: yeah last week I went to Sakae Temple
3: oh Watsake
2: right
3: I have a like Watsake yes
2: มีภูเขาทอง
3: the golden mount they call it
2: ได้ปุ๊กไปเจอท่านไวยาวัจกรวัดแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นแฟนรายการเรา He said he's a fan club for our program and he asked me how many years you study English with Andubik ผู้บอกทำไมครับดีไหมครับพูดใช้ได้ไหมพูดเก่งมากพอเขาบอกพูดเก่งมากผู้ไม่กล้าบอกว่าเรียนไป10ปีแล้วคือปุ๊กไม่รู้ว่าเขามาฟังเราจัดรายการด้วยกันกี่ปีนะเขาถามว่าปุ๊กเรียนภาษาอังกฤษคุณเรียนดูกี่ปีแล้ว
3: ผมไปที่ผู้บริหารท่านหนึ่งเมื่อ3วันที่แล้วเลขาฟังเราทุกคืนเลย
2: really?
3: เวลาเลขากลับบ้าน she listens to us on the
2: radio เลขาผู้บริหาร
3: yeah she loves it she says she loves listening to us
2: คือปุ๊กแปลกใจมากเลยนะรายการเราเนี่ยเวลาปุ๊กไปที่ไหนนะฮะจะมีคนบอกว่าเป็นแฟนรายการโอเคอิงลิชนะฮะปุ๊กก็เลยไม่เกรงใจแล้วกันคุณผู้ฟังคือคนฟังเยอะจริงๆในรายการวิทยุที่ปุ๊กจัดมาเนี่ยปุ๊กจัดหลายรายการนะฮะแต่รายการนี้ปุ๊กจะเจอคนฟังมากที่สุดฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์เราจะช้าทำไมอะคะ061ค่ะเบอร์โทรศัพท์891-9562 อีกรอบนะฮะ061-891-9562รายการที่สนุกสาระมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะแต่รับรองได้ว่าคนฟังเยอะ
3: แล้วก็ถ้าจะมาสนับสนุนนะครับ ผมจะพาไปกินไอศกรีมนะครับสเวนเซน
2: เหรอ
3: ใช่เลี้ยงด้วยครับ
2: งั้นปุ๊กจะพาไปกิน MK Suki ด้วยดีไหม
3: โอเคเอาเป็นไม่ใช่วันเดียวกันนะมันต้องเป็น2งาน
2: สองรอบเหรอ
3: สองรอบเพื่อที่จะกินอะไรอร่อยๆมากกว่า1วัน
2: โอเคตามนั้นอันนี้เพื่อคุณกินหรือเรากิน แต่ว่าคุณผู้ฟังครับปุ๊กอยากจะพูดเรื่องหนังสือคุณแอนดูต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหม
3: โอเคได้เลย
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือ Death Temple เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟัง about book
3: Okay, this is a Nawaniyai, a novel.
2: N-O-V-E-L,
3: ก็คือ novel ครับ
2: Yeah.
3: มันจะคำว่า new นะ novel ก็คือลากศัพท์ก็เป็น novel. N-O-V-I-A, คำศัพท์อะไรที่มี nov nova อย่างนี้ก็แปลว่าใหม่ the novel n o v e l ก็คือการหนังสือเชิงนิยาย
2: เชิงนิยายเป็น novel
3: novel
2: novel
3: yeah they would call that in English they would call that a suspense thriller suspenseก็คือสยองขวัญ thriller สยองขวัญเหมือนกัน
2: thriller
3: thriller yeah
2: เป็นหนังสือประเภทสยองขวัญ
3: yeah หรืออาชญากรรมก็ได้ crime story
2: same it's the same
3: yeah but it's in a temple
2: yes and I would like to know when you have planned to write the novel for this book do you have a struggle before คือคุณแอนดูมีโครงเรื่องทั้งหมดก่อนไหม or think and write
3: no
2: continue
3: I went to B2S and I bought little cards, little white cards.
2: Yep.
3: About this size, like a name card size, right? And I wrote down everything I wanted to happen and I put it on the floor and I was trying to work out exactly where everything would work. That's how I did it. And then I started writing. ปัญหาก็คือเมื่อเราเริ่มเขียนแม้เรามีโครงที่เราจะทำเรื่องมันเองมันจะเปลี่ยน
2: ถูกมันจะไหล
3: มันจะไหลแล้วก็มันจะแบบมันไม่ไปตามโครงที่เราคิดเอาไว้เพราะมันเหมือนกับว่ามันควรจะไปตามนี
2: ้ and how to do
3: well I have to change it then I have to go back and go all right I'll change do this that no it's always worked out and then when you finish it you have to go back and write down เพราะว่ามันมีผิดพลาดเยอะแยะเลยที่จะต้องไปแก
2: ้
3: and so I probably rewrote it 100 times
2: and I would like to know do you have some feeling maybe you thinkgo so wrong you think so fast but for you type is slowly than your idea
3: it's difficult to explain it but my feeling is when you start writing a story like this it starts to get a life by itself it starts to have a life
2: yep
3: and that life will go you know it's like your children you know you can tell them to do things but sometimes they don't do them they go and do their own thing
2: sometimes many times
3: all the time
2: they play you all the time แต่ all the time แม่คงตาย okay many times
3: but when it has its own life like that you have to kind of pay I'm teacher ควบคุมนะแต่ว่าบางครั้งเอาไม่อยู่ it'll go off this way
2: right
3: you have to let it go and then you that's the part actually it went off in a better way than when I first planned it. ที่แรกที่ผมวางโครง ที่มันเกิดขึ้นมันดีกว่าเยอะเลย
2: Yeah, and I have some question. When you write the novel, that means you must think, if the audience read, how do they feel? They are believe or you don't care? You don't care about the audience thing. You just to give your idea in the book.
3: I think it's both of them. Absolutely, you must think of your audience all the time. It's like when you do a show or a program or anything. It's like you must always think of your audience.
2: Yep.
3: And for me, I always do when I'm writing. But at the same time, it's my idea. It's my story.
2: Mm-hmm.
3: You know, I can do what I like with it. And in that way, I think it's original. But at the same time, I have to think, มันit's not your turn about is it believable or not
2: yeah
3: sometimes it's like ผมเคยปรับบางอย่าง because it's like nah it's not believable it won't happen but you know when you read a book ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า suspension of reality ความหมายก็คือคุณพร้อมที่จะยอมว่าสิ่งที่คุณกำลังจะอ่านไม่ได้เป็นความจริง
2: yeah
3: but บางครั้งมันจะเกินไปมันจะมากเกินไปแล้วคุณจะอ่านจะบอกว่า this can't happen มันเวอร
2: ์
3: พยายามที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ให้มันเป็นแค่บอกว่าโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันอาจจะเป็นไปได้ like that just make it like that
2: I think back ถ้าคำว่าย้อนคิดปก
3: go back to
2: yeah I go back to when I to be theteenage and I write the short story ปกเคยเขียนเรื่องสั้น and so many time when I write my idea is avery big is a flaw when I try that mean after finish to write I go back to read again and I think it's difficult to believe because sometimes the audience don't like I might share again
3: yeah is and I think one thing that's really good that you did there was you put it away I think when you finish writing something you put it away and you go back to your regular life and then you come back and you get it and then you look at it with a new eyes Right, and you see that, and you go, people won't like that แต่บางครั้งก็ดีที่ people don't like it นะผมว่านะบางครั้งก
2: ็ช็อกช็อกเขาหน่อยนะก็ดีปุ๊กกำลังคิดอย่างนี้คือสมัยก่อนตอนที่ปุ๊กเป็นวัยรุ่นปุ๊กเขียนเรื่องสั้นลงเธอกับฉันอะไรเงี้ยเราจะเขียนไปตามใจเราที่คิดว่ามันควรจะเป็นซึ่งพอคิดว่าตามใจเราควรจะเป็นอ่ะมันก็จะติดกรอบกับที่เราเคยถูกพ่อแม่อบรมสั่งสอนกับสิ่งแวดล้อมเราว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้เรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างนี้แต่ปุ๊กก็คิดเหมือนกันนะ if I can write again I think it's a very enjoy show ปุ๊กคิดว่าถ้าปุ๊กกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะสนุกมากๆเพราะว่าตอนนี้กรอบเราใหญ่ขึ้น
3: yeah, exactly.
2: ตอนที่เป็นวัยรุ่นกรอบเรามีแค่สุรินทร์เรารู้แค่นี้ใช่ไหมแต่นี่มันผ่านมาตั้ง30ปีแล้วอะ
3: yeah you should be running again
2: แล้วเราก็เห็นอะไรมาเยอะปุ๊กคิดว่าบางทีเราก็น่าจะแบบแหกคอกหรือหักไม้ได้ว่าทำไมฉันต้องเป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรือน่าจะเป็น
3: คุณผ่านประสบการณ์เยอะอย่างนี้ด้วยมันทำให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสามารถทางด้านงานเขียนของคุณจะเปลี่ยนไปด้วยส่วนใหญ่ในเชิงที่ดีหมายถึงพัฒนาความสามารถ
2: คุณจะเขียนใช่ไหม
3: You should do it You should write like that Why don't you do it
2: แต่ตอนนี้พิมพ์คอมไม่คล่องแล้วอะ คือเมื่อก่อนตอนพวกเขียนเรื่องสั้นนะคุณนาดูคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าพวกจะบอกให้ฟังค่ะ
1: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
0: โอเค English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
5: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธ.ก.ส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า MUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flexพร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
1: สนับสนุนข่าวโดย
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุนขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเป้าหมายสำคัญคือขยายโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อจากหลากหลายกลุ่มและพื้นที่ร่วมสร้างสื่อที่ตอบโจทย์สังคมผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผล สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel www.okmassthai.com
2: Yeah, I would like to tell you in the past when I write the... เรื่องสั้นภาษาอังกฤษใช่ไหม
3: Short story.
2: Yeah, when I write the short story, I use
3: wrote.
2: The...
3: Wrote! I did, when I wrote.
2: When I wrote the short story, เครื่องพิมพ์ดีดเขาใช้คำว่าอะไรครับ
3: Typewriter.
2: Yeah, typewriter.
3: Yeah.
2: สมัยก่อนพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดนะคะคุณผู้ฟังแล้วพอแผ่นพิมพ์ดีดมันหมดอ่ะผ้ามันหมด
3: เออใช่ต้องเปลี่ยน
2: มันต้องเปลี่ยนคือ สมัยก่อนไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะคะพิมพ์น่ะเปลี่ยนไอ้ต้องแบบเปลืองด้วยแล้วก็เจ็บนิ้วด้วยนะฮะเพราะอันนี้มันแค่ทัชสัมผัสตึ๊กๆๆสมัยก่อนมันต้องจิ้มนะถ้าเกิดคุณกดไม่แรงพอหมึกมันก็ไม่ชัดใช่มั้ยฮะปักทรมานคนฟังอีกเสียงดังอีกอ่ะซึ่งสมัยนี้โอ้โหเขียนง่ายกว่าสมัยก่อนนะลบง่ายด้วย
3: แล้วก็ถ้าพิมพ์อะไรผิดบางครั้งคุณต้องกลับไปต้องไปพิมพ์ใหม่หมดเลย
2: เรื่องใหญ่มาก
3: นะแล้วก็ตอนนั้นเขาคิด liquid paper
2: เ
3: ออ liquid นะ
2: แต่มันชอบเปื้อนผ้าหมึกอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังพวกคุณดูรุ่นไหนกันเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกเครื่องพิมพ์ดีดอ่ะ
3: ไม่รู้จักไม่ชัวร์แต่มันยากนะมันแล้วก็ทำให้เรานึกถึงพวกนักเขียนจาก100ปีที่แล้วที่เขียนแบบนวนิยายที่แบบสวยงามเพราะมากเลยคือเขาบางคนก็ใช้ลายมือนะเขาไม่ได้ใช้เครื่องนะแต่บางคนก็พิมพ์หมดเลยแต่ก็อันนี้ก็เป็น typewriter
2: ใช่ว่าเขาต้องเป็นคนที่สมาธิแบบนิ่งมากผิดไม่ได้เลย
3: yeah.
2: ผิดแล้วเซ็งโลกเลย นะคะ
3: ตอนนี้มี AI มาช่วยนะก็ แค่แบบบอกไอเดียแล้วมันจะออกมา
2: I have some question to ask you
3: Go ahead.
2: If you use AI to write and you write with yourselfCan you say how different between?
3: Oh, the one by you write by yourself is 10 times better. It's better.
2: Really?
3: เรื่องนี้ผมเพิ่งคุยกับลูกศิษย์ของผมเมื่อเช้า
2: What?
3: Because I have a class teaching online
2: at Ladkabang.
3: At Ladkabang.
2: And you สอนอยู่ที่นั่นด้วยนะ
3: And they are learning about it's called AI engineering and entrepreneurship.
2: วิศวกร AI นะ
3: Oh, wow. Entrepreneurship ก็คือเรื่อง
2: เชิงธุรกิจการ
3: Yeah.So these, they're learning about AI.
2: Yep.
3: But I said to them, เพราะว่าผมตั้งโจทย์อาทิตย์ที่แล้วว่าเขาต้องมาสมัครงาน
2: Right.
3: เพื่อที่จะฝึกการเขียน formal English. ผมก็เลยตั้งโจทย์ว่าโอเคผมกำลังหาคนมาช่วยผมทุกเสาร์อาทิตย์ชั่วโมงละ900บาท
2: ว้าวปุ๊กสมัคร
3: คนหาข้อมูลนี่แหละที่ผมบอกว่าผมอยากสมัครเอง
2: เดี๋ยวพวกส่งน้องปันไป
3: Anyway they said no มันแค่คิดมโนมันแค่คิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาสมัครผมไม่เอาจริงๆ Anyway so everybody sent it in but ผมกล้าบอก 70% ก็ใช้ AI
2: ก็เขาเรียนสาขานี
3: ้แล้วผมบอกเขาเลยเรื่องนี้แหละผมบอกว่าขอเมาส์หน่อยเรื่องนี
2: ้
3: I said them can I talk to you about this
2: yeah.
3: before we finish tonight I said I understand that yep. AI helps you with your writing.
2: Yes.
3: I get that.
2: Yeah, yeah.
3: But the problem is, and I showed them. ผมก็ขึ้นมาให้เขาดู. The problem is, actually, I can show you while I'm talking to you about this.
2: Yeah.
3: The problem is that everybody is using AI.
2: Mm.
3: Everyone is using AI, right?
2: Right.
3: So, ปัญหาคืออะไร? สมมติว่าผมรับสมัครงานสมมุติว่าผมบอกว่า
2: your app hi
3: yeah I'm looking for an assistant to help me right
2: yeah yeah
3: please tell me about you know write into me and tell me
2: your
3: about
2: profile,
3: yourself
2: your profile like that
3: everybody writes the same thing เพราะอะไรฮะ
2: เขาเอาโจทย์นี้ it's the same sentence
3: เขาเอาโจทย์นี
2: ้ oh yeah
3: มาใส่ป้อนใน AI แล้วมันออกมาเหมือนกันหมดเลย
2: แน่นอนคำตอบของนักศึกษาคุณแนดูทุกคนก็จะมีประโยคเหมือนกัน
3: No, and I said to them, actually, it's okay. You can do this. แต่ปัญหาคืออะไร? คุณเหมือนทุกคนเลย. I won't choose you. You know, if I have 50 people, I will never choose these people because you're saying the same thing.
2: ใช่ คุณก็จะบอกกล่าวเหมือนกัน.
3: และทวงทำนองของ AI. เจ้าของภาษาอ่านชัดๆเลยว่ามันเป็น AI. เพราะว่าเขาใช้โครงสร้างประโยคแล้วก็ทวงทำนองคล้ายๆกันหมดแล้วมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เราก็รู้เลยแล้วมันชอบเป็นกลุ่ม3อย่างเช่นเขาพูดถึงตัวเองครับว่าเป็น responsible hardworking detail oriented
2: มีความรับผิดชอบทำงานหนักได้
3: แล้วก็รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ย like responsible hardworking คือมันคล้ายๆกันหมดเลย
2: พวกเห็นด้วยพวกเห็นด้วย
3: โทษทีคือ there was something else that I wanted to show them oh คนหนึ่งก็เขียนประโยคที่ผมชอบแต่ก็อีก2คนก็เหมือนกันคือแสดงว่ามันเป็น it's the same chat GPT
2: บอกเขากรุณาใช้โปรแกรมต่างกันบ้างเผื่อมันจะมีความต่าง
3: what I
2: ทำไมคุณอย่าใช้ chat GPT หมดสิน้อง
3: ๆ no what I said was สิ่งที่ผมบอกก็คือ okay you can use chat GPT
2: right
3: but put something in about yourselfBecause these can be anybody, and I will never choose those. To because there's nothing.
2: ก็เหมือนกันทุกคนใช่ไหม
3: กลุ่มที่ผมชอบก็คือพวกที่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่
2: Can you show me what do you like?
3: I like the ones that were the ภาษามันไม่ถูกต้อง
2: But it's true.
3: But I learn about them. You know that you hear about things that they've done.
2: อ๋อแสดงว่าคนนี้ไม่ได้ใช้ AI
3: เขาไม่ได้ใช้ AI
2: เขียนเอง
3: เพราะมันผิด grammar ไม่เรารู้ดิแล้วมีความสุข
2: แสดงว่าน้องทำด้วยตัวเองน้องไม่โกง
3: เพราะว่าผมต้องการที่จะรู้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าภาษาของคุณไม่ถูกต้อง 100% แสดงว่าคุณไม่ได้1คุณไม่ได้ใช้ AI แล้วก็2เขาพูดถึงสิ่งที่เขาทำโอเคคือภาษาเป็นสิ่งที่เราแก้ได้อยู่แล้วแต่นิสัยก็แก้ยาก
2: เราต้องการข้อมูลเราต้องการข้อมูลของคุณจริง
3: ๆ I want to know about you I want to learn about you like that and you know they talk about you know he did a video game project เขาเคยทำโครงการ this is goodYou know, and again, มันบางอย่างก็มันผิดภาษาอังกฤษไม่ถูก
2: มันทำให้พวกคิดถึงอะไรรู้ไหมคุณแอนดู It make me think about when have someone love a girl and they try to give some gift for her. Yeah, some man is a buy from the department, but some man or someone made it by his card.
3: Yeah,
2: that make the woman surprised because it's a from his heart, his cell.Yeah, but not money.
3: Yeah.
2: Not just only money. Yeah.
3: It's true.
2: ยกเว้นถ้าเป็น Louis Vuitton okay. No, just a joke. Just
3: or Ralph Lauren. Ralph Lauren jacket. No, that's what I really would like to have. But they're, you know, been moved.
2: Okay.
3: So, yeah, that's, anyway, that's the point about AI. ใช้เป็นฐานนะแต่ว่าพยายามที่จะใส่อะไรเป็นเกี่ยวกับตัวเองด้วย Put that in there. Make it special.
2: Yeah.
3: Make it unique. Make it something that other people won't use because AI just, you know.
2: คุณหลอกอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่คุณเขียนอะมันเป็น AI จะแต่งอะไรให้คุณก็ไม่รู้คุณกำลังหลอกเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่ชัว
3: ร์ยุคนี้เราว่าเราพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ายังไง AI ก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่แล้วมันจะยิ่งกว่านี้เอง
2: แต่ต้องฉลาดในการใช้ใช่ไหมฮะ
3: Yes and alsoYou must know how to write yourself.
2: Yeah.
3: You still must know how to do it yourself.
2: ถ้าเราเขียนพร้อมอย่างนี้ได้ไหมจงเขียนเล่าประวัติของฉันให้หน่อยโดยห้ามเขียนถูกหมดให้เขียนผิดประมาณสัก 20% เพื่อให้มีความเชื่อว่าเป็นฉันเขียนจริง
3: ๆ Yeah. It'll do that too. It can do that.
2: แล้ว AI ก็ทำได้
3: Yes
2: แล้วคุณอ่านออกดูออกไหมว่านี่เป็น AI เขียนเลยรู้ว่าน่าจะเป็นคน
3: no,
2: เขียนจริงๆแล้ว
3: Maybe I can't Maybe I can't
2: โอเคงั้นใช้คำสั่งอย่างนั้นเนียนกว่า
3: คือเราหนีไม่พ้นสิ่งที่ผมการเรียนรู้จากผมเองก็คือหนึ่งผมไม่ได้ anti AI
2: Yes sir
3: ผมรู้ว่ายังไงก็ต้องใช้แต่วิชาของผมก็คือ writing art of writing you gotta write so มีหลายครั้งที่ผมบอกว่าโอเคPut your mobile phones at the back of the room.
2: Yep.
3: Come and sit down. Here's some paper and a pen. Write this.
2: Yeah.
3: And that's very good because then you see some of them, actually a lot of them, most of them still write really well. They're still good.
2: Yes, I agree with you.
3: But I get it. I totally understand why they would use AI. I mean, it's the future. It's the way that people are using it. But it's just kind of sad because a lot of them don't use pens anymore. They don't have pens. Yeah. Don't have paper.
2: โอ้โหคุณผู้ฟังคะสนุกสนานค่ะวันนี้เรื่องคุณครูแอนดูกับ AI นะฮะแต่เวลาหมดซะแล้วค่ะแอนดูค่ะ
3: See you tomorrow on OK English Family Goodbye
2: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: รับฟังรายการ
0: OK English Family
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้ว กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
8: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
9: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
8: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
9: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
8: พื้นที่พูดคุยของทุก
9: generation เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้
8: ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
9: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
4: สุขก็หลงทุกข์ก็กลัวแล้วตัวเราจะอยู่อย่างไรมาร่วมกันหาคำตอบในงานมีเทศมีทอล์กสัญจรครั้งที่9ประจำปี2569ณวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีค่ะเราจะได้พบกับธรรมวิทยากรท่านพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสหรือสอศรีหยวนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพธาเตียนค่ะมาร่วมฟังธรรมะเติมพลังใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการอยู่กับความสุขความทุกข์อย่างเข้าใจนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 8:30 ถึง 11:00 นณวัดชลประทานรังสิตนนทบุรีค่ะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ LINE ID SIOKMASS หรือว่า OKMASS นั่นเองนะคะสอบถามโทร02-618-7781-4 อย่าปล่อยให้ชีวิตต้องเรียนรู้จากความทุกข์เพียงลำพังมาร่วมฟังธรรมเพื่อทำให้ใจเราเบาลงแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะมีธรรมที่ได้ม
10: ีทุกความสำเร็จแม้จะดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมบริษัท OK Mask รับจัดอีเวนต์ทุกประเภทสุดอลังการในงบประมาณที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนาเปิดตัวสินค้าพิธีมอบรางวัลงานแต่งงานงานรื่นเริงตามเทศกาลทุกรูปแบบทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เราพร้อมให้คำปรึกษาช่วยวางแผนออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการประสานงานจัดหาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกบริการอาหารและเครื่องดื่มพิธีกรการแสดงโชว์ต่างๆรวมถึงระบบแสงสีเสียงพร้อมทีมงานดูแลทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้อีเวนต์ของคุณคืองานของเราต้องการจัดงานนึกถึง OK Mask

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฝิ่นการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อม

0: ประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทางนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50 เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ด้วยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ

0: ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง 8.01 นาทีจบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง 16.56 นาทีเมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2ชั่วโมง 13.17 นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP One Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์8-13แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือณัฐกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชยาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทิวงมาดำเนินรายการวันแรกของสัปดาห์วันนี้ครับทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz ตั้งแต่วันนี้ไป5วันหลายท่านอาจจะ Work from Home ครับเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะส่งเสริมให้ลดการเดินทางในช่วงที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026เป็นการประชุมขนาดที่เรียกว่าผู้นำเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกมากัน 10,000 กว่าคนจาก191ประเทศในกรุงเทพมหานครก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วครับดังนั้นครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยถึงความสำคัญของงานนี้แล้วก็เป็นอีกครั้งที่จะเอาเนื้อหาที่ผมเองได้ไปสัมภาษณ์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมาพูดคุยกันกับเรารอบหนึ่งแล้ววันนี้จะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งครับเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้สำคัญอย่างไรและบทบาทของ World Bank และ IMF ในยุคปัจจุบันมีความหมายอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยเราพึ่งพิงได้มากน้อยแค่ไหนและการที่เราจะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางเนี่ย IMF และ World Bank มีบทบาทอย่างไรที่จะผลักดันในส่วนนี้ให้แก่พวกเราครับในวันนี้ซึ่งจะได้เป็นการทำความเข้าใจว่าการประชุมครั้งนี้มีความหมายอย่างไรนั่นเองก่อนอื่นครับมาดูกันว่าการประชุมครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่ไหนอย่างไรต้องบอกว่านี่คือครั้งที่2แล้วครับที่เราเป็นเจ้าภาพหลังจากผ่านมาถึง35ปีย้อนไปตั้งแต่ปี2534กรุงเทพมหานครจัดการประชุมครั้งนี้มาแล้วเป็นครั้งแรกเป็นครั้งที่2ในครั้งนี้สำหรับปีนี้ที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าไทยเป็นประเทศที่3เท่านั้นที่ได้รับโอกาสจากสหรัฐอเมริกาให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ2ครั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีประเทศใดเป็นเจ้าภาพ2ครั้งมาก่อนยกเว้น3ประเทศซึ่งไทยรวมอยู่ในนั้นล่ะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยและศักยภาพของไทยในการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพงานระดับนี้นะครับเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก 12-18 ตุลาคมนี้ก็คิกออฟกันไปแล้ววันนี้เป็นวันแรกครับท่านผู้ฟังการประชุมครั้งนี้คาดการณ์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีถึง 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดนักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลกจะมาทำการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแน่นอนครับการประชุมครั้งนี้เม็ดเงินจะสะพัดนับหมื่นล้านบาทสำหรับไทยเนี่ยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นั้นจะได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของไทยต่อเวทีโลกและยังจะได้ผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกแนวคิดครั้งนี้ครับ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience เปิดขอบฟ้าใหม่เสริมสร้างพลังของประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจไทยเตรียมผลักดัน3เรื่องในการประชุมครั้งนี้ได้แก่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและ AI นะครับโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเรื่องที่2ครับการสร้างงานและเสริมพลังประชาชนโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางในยุคที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างเข้มข้นเรื่องที่3การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจต่อภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและเรื่องที่4ครับเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งจะส่งผลต่อแรงงานการคลังระบบสาธารณสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับดังนั้นเวทีนี้ไม่ได้เป็นแค่การประชุมด้านการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือความท้าทายเศรษฐกิจโลกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากร การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆของประเทศนั้นเชื่อมโยงกับผู้นำเศรษฐกิจนักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนและยังสร้างความรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินของภูมิภาคด้วยแหละครับเดี๋ยวไปฟังนักวิชาการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับว่าด้วยเรื่องของการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้การประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ซึ่งก็เป็นปีสำคัญจริงๆเป็นปีที่โลกกำลังถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในหลายๆมิติด้วยและจะมีความสำคัญแค่ไหนอย่างไรกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรบ้างวันนี้จะมาคลี่คลายขยายความกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับพอจะเห็นข่าวๆเรื่อง IMF World Bank Group Annual Meetings บ้างหรือเปล่าที่กำลังจะจัดขึ้นตุลาคมนี้12-18แล้วนะครับเป็นการประชุมที่จะบอกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรเหมือนกันในแวดวงการพัฒนาเศรษฐกิจอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงแล้วอาจารย์ว่ามีความน่าสนใจไหมครับที่การประชุมระดับโลกเรื่องนี้มาจัดขึ้นที่ไทย
2: จริงๆต้องถือเป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยเองก็ต้องการให้โลกหันมาสนใจเราบ้างเหมือนกันนะครับในแง่ของทั้งการตลาดการสร้างเอาไว้เนี่ยว่าเรายังอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกนะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าอยู่ในเกมขั้นท็อปเทียร์ของเศรษฐกิจโลกแล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถจะดึงงานระดับนี้มาอยู่ในประเทศไทยได้ครับ
1: ถือว่าไทยเป็นไม่กี่ประเทศที่ได้รับการไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพเลยนะครับอาจารย์นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยตรงนี้บอกถึงอะไรครับถือว่าเรายังมีภาษีที่ดีในสายตาสหรัฐทำนองนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์
2: คือด้วยความที่แม้ว่าเราจะมีข่าวเรื่องการอิงฝ่ายนู้นฝ่ายนี้บ้างแต่ท่าทีความเป็นกลางไทยที่ผ่านมามันสร้างความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกประเทศไทยเป็นการจัดงานระดับโลกที่มันมีความอ่อนไหวด้วยนะถ้าพูดจริงๆแล้วคือมันมีภาพของทางฝั่งตะวันตกติดอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งตะวันออกเองก็ต้องการการพัฒนาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการเลือกไทยจึงเป็นผมว่ามันเป็นจุดเลือกที่ลงตัวระหว่างการดึงทั้งสองฝ่ายเข้ามามองหน้าพร้อมกันแล้วก็คุยไปด้วยกันได้ครับ
1: ครับทีนี้พอพูดถึงความสัมพันธ์กับตะวันตกแบบนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าตอนนี้เรามีตะวันออกอย่างจีนเข้ามาคานตรงนี้เนี่ยแต่การประชุมครั้งนี้กลับทำให้เราตระหนักถึงว่าตะวันตกจริงๆแล้วเขาก็ให้ความสนใจเราเหมือนกันที่อาจารย์บอกมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังคงใช้ประโยชน์ได้พอสมควรไหมในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่วางท่าทีได้ดีนะครับเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ยังไงดีครับอาจารย์
2: คือผมว่ามี3มิติที่เราน่าจะมองไปข้างหน้าครับมิติแรกคือการพึ่งพาการลงทุนจากตะวันตกเราไม่ควรจะลดทอนความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเวลาตะวันตกเข้ามาลงทุนในลักษณะการลงทุนจะเป็นอีกแบบที่ต่างกับทางตะวันออกโดยเฉพาะจีนที่เข้ามาลงทุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีความหลากหลายของแหล่งลงทุนมันก็คือการกระจายไข่ในหลายตะกร้าพร้อมๆกันนะครับ2คือเรื่องของมิติเรื่องการเงินครับประเทศไทยเองก็วางตัวเองว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินถึงแม้จะไม่จะเป็นท็อปเทียร์แต่น้อยวางตัวเป็นผู้เล่นหลักทางการเงินของโลกซึ่งระบบการเงินของเราหลังปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนี่เข้มแข็งพอจะทำเรื่องนั้นได
1: ้
2: ดังนั้นเนี่ยการใช้โอกาสเนี้ยมาพัฒนาในเรื่องนี้หรือสนับสนุนนโยบายในเรื่องนี้รวมถึงการคุยกับตัวแทนประเทศต่างๆในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะประเด็นที่เราจะชูอยู่แล้วคือดิจิทัลไฟแนนซิ่งครับและประเด็นที่3จะเป็นประเด็นเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับเพราะการจัดงานระดับนี้มันคือถ้าเทียมคือโอลิมปิกทางการเงินและทั้งหมดนี้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับภาพลักษณ์ทางการเงินของไทยให้พร้อมแล้วก็ชูภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยของที่ว่ามันจะได้ประโยชน์มากขึ้นนี้ของการดึงการลงทุนเรื่องการส่งออกการหาคู่ค้ารวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตำแหน่งเศรษฐกิจโลกด้วยครับ
1: คิดถึงสถานการณ์การเงินที่เราเผชิญมาและความเกี่ยวข้องกับ IMF ในยุควิกฤตครั้งนั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งความพยายามในอาเซียนไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นเนี่ยมันอะไรทำให้เราเกิดอุปสรรคครับอาจารย์ที่เราไม่สามารถที่จะสร้างกลไกของอาเซียนได้รวมถึงกลไกที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงทางการเงินในระดับภูมิภาคได้ครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่ในยุคที่อาเซียนก็ยังคงแข่งขันกันแบบนี้หรือว่ามองว่าrational ต่างๆไม่ได้สมเหตุสมผลมากเท่าสมัยก่อนอีกแล้วที่เราจะต้องเน้นเรื่องภูมิภาค
2: คือ การรวมตัวกันในทางการเงินเนี่ยมันจะมีลักษณะธรรมชาติของมันคือเราเร่งไปรวมมันจะรวมไม่ได้การเงินภาคการเงินเป็นภาคที่กลไกตลาดทำงานรุนแรงมากแล้วเร็วมากนะครับหน่วยงานต้องกำกับดูแลแต่ว่าในมิติของเรียกความมีไดนามิกของมันนะมันเป็นตลาดที่เคลื่อนตัวเร็วทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะไปทำอะไรก็ตามให้ตลาดในอาเซียนทุกประเทศมารวมกันแต่ว่าการเคลื่อนตัวมีสปีดที่ต่างกันเนี่ยเขาทำไม่ได้อยู่ละเพราะถ้าทำแบบนั้นปุ๊บจะโดนตลาดที่วิ่งเร็วและใหญ่ลากไปนะครับมันคือถอนว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่การเงินโดยธรรมชาติมันจะอินทิเกรตไปตามธรรมชาติของมันเองเพราะว่าเงินมันจะวิ่งไปหาตลาดทีนี้ถ้าตลาดมันโตเงินก็ไหลมันเหมือนกับตอนนี้เรามีอาลีเพย์ละก่อนหน้านี้พูดถึงอาลีเพย์ในไทยเนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักเลยนะครับมันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ระบบการเงินรูดบัตรที่จีนไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับการเงินมีธรรมชาติของมันเราแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมีการกำกับดูแลที่โปร่งใสแล้วก็ทำให้ธุรกรรมการเงินมีความปลอดภัยลดการมีทุนเทาทำพวกนี้ให้ดีครับเดี๋ยวการเงินมันจะค่อยๆรวมตัวกันเข้าไปเองครับ
1: นะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะน่าจะทำให้เราหันมาตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าธรรมชาติการเงินนะครับแล้วก็รวมถึงความที่มหาอำนาจเองเขาก็มีเรื่องของกิจการด้านการเงินที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นจีนเองก็พยายามจะทำให้หยวนได้รับการยอมรับดอลลาร์เองก็ถูกเควสชั่นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับคือท่ามกลางกระแสความเรียกร้องที่จะเอาโน่นเอานี่ของเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกเนี่ยข้อเรียกร้องมันมาคู่กับการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางตำแหน่งในการเจรจาให้ดีๆแล้วตอบสนองข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายหรือแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของเราเลยล่ะ
1: งานนี้เป็นงานที่ชื่อ IMF และธนาคารโลกครับอาจารย์ทีนี้อดคิดไม่ได้นะว่าคุณอุปการและความเกี่ยวพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่เรามีต่อ2องค์กรเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เหนียวแน่นพอสมควรทีนี้การประชุมครั้งนี้ก็ยังคงจะต้องชูบทบาทแหละว่า2องค์กรนี้มีบทบาทอย่างไรในการสำคัญในการระดมการบูรณาการเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแล้วในสมัยนี้ยังสำคัญอยู่มั้ยครับว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับวาระของ IMF และ World Bank นะครับเหมือนกับว่าช่วงหลังๆไม่แน่ใจว่าไม่ค่อยจะได้ยินชื่อ2องค์กรนี้บ่อยเท่าที่ควรเหมือนสมัยก่อน
2: ครับคือบทบาทของ IMF ก็จะขยับไปสักพักนึงแล้วครับเพราะกลไกการเงินของโลกมันพัฒนาไปจนเขาไม่ต้องมาเล่นบทด้านหน้าออกแรงเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว World Bank เองเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ประเด็นที่น้อยลงเนื่องจากมันเลยเฟสที่ประเทศไทยต้องใช้การพัฒนาเข้มข้นแต่ว่าถามว่าทั้ง2หน่วยงานนี้ยังสำคัญต่อไทยไหมผมคิดว่าสำคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆธนาคารทั้ง2แห่งสถาบันทั้ง2แห่งนี้เขาไม่อยู่กับที่เขาพัฒนาไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเตือนของเขาการทำงานร่วมกับเขาเนี่ยยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแนวทางในการกำหนดนโยบายที่ดีเพราะสองหน่วยงานนี้มีมุมมองในระดับสากลเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เขาเตือนเราเหมือนที่โบแบงก์ออกข่าวมาก่อนหน้านี้สักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องฟังแล้วก็เหมือนกับเป็นเพื่อนช่วยคิดแล้วกันนะครับที่อาจจะพูดบางอย่างเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างแต่ก็เป็นเพื่อนช่วยคิดที่เราจะเหมือนไม่ได้
1: นะครับประธาน IMF หรือประธานธนาคารโลกถ้าเขาจะต้องมา address อะไรในที่นี้หรือมาแสดงท่าทีต่อไทยอะไรที่อาจารย์คิดว่าอยากจะได้ยินคิดว่าอยากจะเห็นความสนใจแบบไหนที่มีต่อไทยนะครับอาจารย์ในการประชุมครั้งนี
2: ้ผมคิดว่าเขาน่าจะมี speech ที่เตรียมไว้อยู่แล้วซึ่งน่าจะเป็นภาพรวมของการประชุมแล้วก็เรื่องของ global finance มากกว่านะครับ global financial system แต่อาจจะมีแต่ไทยบ้างก็ตรงที่ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครับแห่งหนึ่งเขาจะใช้คำนี้มากกว่าเป็นผู้นำทางการเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเราดิบคีย์เวิร์ดนี้ไปขยายผลต่อคือเราไม่ได้แข่งกับใครนะแต่เราจะอินทิเกรตศูนย์กลางทางการเงินต่างๆเข้าไปให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราเองก็จะเป็นฟันเฟืองทางการเงินอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่สุดแต่จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวอื่นสามารถเดินไปได้ถ้าระวังตำแหน่งตรงนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือการบอกทุกคนว่าเรากำลังเล่นบทของเขาเรียกว่าตัวผู้เล่นหลักทางเศรษฐกิจการเงินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปแข่งกับใครแต่ต้องการจะทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งจะเป็นการสร้างธีมในการเจรจาที่ดีครับในการประชุมครั้งนี้และหลังจากนี้ด้วยฮะ
1: นะครับคอนเซปต์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ภาษาไทยเขาใช้คำว่าขอบฟ้าใหม่เหมือนกันอาจารย์ลองวาดภาพหน่อยว่าขอบฟ้าใหม่ลองคิดกันเล่นๆว่ามันควรจะเป็นหน้าตาอย่างไรอาจารย์ขอบฟ้ามันควรจะมีความหมายแบบไหนดี
2: คือขอบฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเห็นไกลๆนะครับแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงง่ายๆครับแล้วเราไม่รู้ว่าปลายทางของขอบฟ้ามีอะไรรอเราอยู่ดังนั้นเนี่ย New Horizon มันคือการชี้ทิศทางว่า มันมีเส้นทางให้ต้องเดินต่อนะทางนี้มันยังอีกไกลแต่ว่าการจะไปที่ไหนเนี่ยถ้ามีแต่เส้นขอบฟ้าจะไม่มีหมุดหมายที่ชัดเจนมันหลงทางในทะเลได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นการจะไปตามนิวฮอริซอนนี้ต้องรู้ด้วยเราจะเดินเรือไปไหนเราจะหันหัวไปไหนนั่นหมายความว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยจะต้องมั่นคงแล้วถ้าเรามองประเทศไทยคือเรือลำหนึ่งเนี่ย เรือมันมีโมเดลในการทำงานหลายแบบเรือที่มันดีมากมันเป็นเรือที่ลูกเรือทุกคนรู้หน้าที่เก่งมีศักยภาพและทำงานตัวเองเต็มที่เป็นระบบมีความเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลรวมถึงมีระบบที่ดีในการทำให้เรือไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมันก็เหมือนประเทศแหละครับจะไปสู่ New Horizon ได้ Empowering People ได้มันหมายความว่าประเทศต้องเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลสูงและเป็นประเทศที่ทุกคนที่อยู่ในเรือเนี่ยมองว่าการอยู่ในเรือเนี่ยดีแล้วพร้อมจะมองไปข้างหน้าและมีเป้าหมายเดียวกันว่าทุกคนจะทำทุกอย่างเพื่อเรือลำนี้ไปถึงขอบฟ้าที่ต้องการให้ได้ครับ
1: นะครับจานไทยนี้ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของการประชุมครั้งนี้ที่เรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีเลยครับจัน
2: คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งในครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นงานระดับนี้ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันไม่จำเป็นต้องไปต้อนรับอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการช่วยกันกระจายข่าวดีช่วยกันสื่อสารช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนเป็นโฮสต์ที่ดีในแง่ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนแล้วก็ช่วยกันสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยทำได้แค่นี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ช่วยประเทศได้แล้วครับ
1: อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือการชวนคุยกันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมาวิเคราะห์เรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้นะครับอีก1เดือนข้างหน้าก็จะเป็นอีก1วาระครับที่ไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นเจ้าภาพซึ่งจะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพใน DNA ของไทยเนี่ยก็อยู่มานานแล้วอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับลักษณะของการที่ชอบการต้อนรับขับสู้นะครับชอบการที่จะดูแลแล้วก็ให้ความประทับใจกับแขกที่มาเยือนนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไทยจะได้ทำให้ดีนะครับเหมือนที่เราเคยผ่านการประชุมเอเปกนะครับเป็นเจ้าภาพในปี2022ปลายปีนะครับครั้งนั้นเองเราก็เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างน้อยที่สุดในการเป็นเจ้าภาพของไทยเนี่ยก็ช่วยตระหนักนะครับให้ตื่นตัวว่าเรายังคงมีมาตรฐานที่จะต้องยกอีกเยอะเลยในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าตานะครับในวงการที่อยู่สากลเนี่ยนะครับเขามองเห็นเมืองไทยภาพลักษณ์ที่ดีมันก็จะนำประโยชน์ต่อมาในอนาคตและเรื่องของคอนเทนต์ในการประชุมเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็มีผู้แทนที่แสดงความประทับใจนะครับผู้แทนที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นระดับผู้นำประเทศเป็นบุคคลสำคัญในองค์กรบุคคลสำคัญในระดับนโยบายครั้งนี้ครับเรื่องของเศรษฐกิจเอากันล้วนๆเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะครับยังคงต้องคำนึงถึงมิติอื่นๆในรูปแบบที่บูรณาการร่วมกันแล้วก็ในรูปแบบที่จะต้องมองไปข้างหน้าระยะยาวเป็นขอบฟ้าที่ยังคงเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าเป็นขอบฟ้าที่อยู่ไกลๆนี่แหละที่พอเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้านะครับขอบฟ้านี้ก็จะเป็นทิศทางที่เราจะต้องมุ่งไปแล้วก็เราจะไม่อยากให้เป็นขอบฟ้าแค่ตาเห็นเท่านั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าไม่ว่านโยบายเศรษฐกิจอะไรก็ตามที่ในปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมาถกมาหารือกันหรือมาหาวิธีการในการขับเคลื่อนกันเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและในระยะยาวด้วยแม้ว่าเรื่องของเงินทองจะเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับแต่จริงๆแล้วการที่จะทำให้กลไกต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับหรือการที่จะสร้าง resilience นะครับให้สมกับที่เป็นหนึ่งในคอนเซปต์เนี่ยนะครับสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความมั่นคงนะครับให้แก่ระบบระเบียบการเงินรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาคนี่นะครับเราจะต้องมองไปที่ความอยู่ได้ในระยะยาวนะครับนั่นคือแก่นสารจริงๆของคำว่า New Horizons ขอบฟ้าใหม่ของไทยนะครับและแน่นอนขอบฟ้านี้ก็คงจะเป็นขอบฟ้าที่แชร์ร่วมกันกับหลายๆอีกstakeholders หรือว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุมหลายๆประเทศที่เขายังคงต้องแสวงหาขอบฟ้าที่มีความหมายมีเรียกได้ว่ามีศักยภาพนะครับที่จะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแทบจะไม่เว้นปีนะครับแต่ละปีไปเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของวิกฤตการณ์นะครับ disruption การเปลี่ยนผ่านต่างๆที่มันไม่ซ้ำหน้ากันนะครับปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติ หลายๆเรื่องเลยที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้นะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวเข้ามาของ AI ในทุกๆแวดวงเลยอย่างน่ากลัวน่ากังวลขณะเดียวกันก็น่าที่จะเห็นเป็นโอกาสด้วยนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยพิบัติที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตเราใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะนะครับเรื่องของซัพพลายเชนการร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเงินที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับการเงินแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องการเงินนี่มันอ่อนไหวไม่สามารถที่จะไปบังคับกันได้เพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวต่อเซนติเมนต์อ่อนไหวต่อความคิดเห็นแล้วก็อ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวต่างๆในเชิงนโยบายนะครับดังนั้นเรื่องอ่อนไหวเช่นนี้แหละครับก็จะมองว่าอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ที่ทำให้เราต้องดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จะต้องละเอียดอ่อนจริงๆนะครับไม่ได้ทำไปแบบผีผามนะครับเหมือนที่เราอาจจะเคยผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมที่จะให้โอกาสสำหรับคนไทยสำหรับผู้กำหนดนโยบายในเมืองไทยภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้ามาแสดงความเกี่ยวข้องกับประชาคมโลกแล้วก็มองเห็นว่าการเชื่อมโยงระดับโลกนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่ในเวทีของโลกเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญเพียงใดต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยในยุคแห่งความผันผวนยุคนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ศูนย์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งเราเตรียมตัวกันมานานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับมีการประชุมย่อยมีการหารือแบบแยกกันไปนะครับแล้วก็มีการวางโรดแมปต่างๆเพื่อจะมุ่งมาสู่ถนนทุกสายมุ่งมาสู่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเมืองไทยก็ไม่น่าสงสัยเลยแล้วครับว่าความพร้อมเราคงจะมีอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับและก็งานนี้ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปด้วยที่จะต้องแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับภาพลักษณ์ที่ดีก็จะนำพาประโยชน์ที่เราคาดไม่ถึงมาก็ได้ในอนาคตนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอให้มีความสุขจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุกการัตน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกรมธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
8: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจวบบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้ง นี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยางชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
7: ้นายพรพรหมวิกิจเศษกองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุกองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแร้งช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะเพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้า ส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระวิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติรวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเด่นให้ไทยเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคยึดความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงวัยศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อหญิงโสภาเพราะเป็นผู้หญิงนั้นไม่ง่ายหลากหลายเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้พบกันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเวลา4ทุ่มทาง FM 93.5 MHz ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเสียงใหม่เสียงนี้เป็นใครนะคะหรืออาจจะมีใครบางคนยังจำเสียงนี้ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอยู่กับดีเจสีส้มเพ็ญประไพวงศ์เสงี่ยมค่ะดีเจคนใหม่เสียงเดิมนะคะหากหายกันไป1ปีคิดถึงกันหรือเปล่าคะตอนนี้นะคะส้มก็จะกลับมาจัดรายการย่อหญิงโสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะส้มจะมาจัดทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะส่วนวันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ก็จะไปพบกับดีเจกบเช่นเดิมค่ะส่วนในวันนี้นะคะก็มารับฟังสาระที่น่าสนใจกับบทเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้ไปด้วยกันเช่นเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะตอนส้มกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลับมาพร้อมกับสายฝนนะคะหลายๆที่พบกับปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความยากลำบากของหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะทางรายการย่อหญิงโสภาก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านผ่านพ้นเหตุการณ์อุทกภัยนี้ไปได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆที่ลำบากมากจริงๆนะคะหลายๆพื้นที่น้ำยังไม่ลดนะคะยังออกมาข้างนอกได้ค่อนข้างลำบากนะคะก็เห็นเลยนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยเดือดร้อนมากจริงๆนะคะทางหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ประสานงานต่างๆเพื่อมารับมือกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะทางกรมชลประทานเองค่ะก็มีการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตเพื่อรับแจ้งเหตุแล้วก็เร่งประสานช่วยประชาชนด้วยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในวันนี้เองค่ะทางนายชุติมันสกุลพราหมณ์ท่านเป็นผู้อำนวยการกองแผนงานนะคะท่านไปเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569นะคะโดยในส่วนของศูนย์นี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยอาทิน้ำท่วมคันกั้นน้ำชำรุดและประตูระบายน้ำขัดข้องผ่านทางเบอร์โทรศัพท์02-583-3495หรืออีกทางหนึ่งนะคะก็คือสายด่วนกรมชลประทานเบอร์1460นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆของทางกรมชลประทานเองด้วยนะคะทางนี้ค่ะเมื่อได้รับการแจ้งเหตุมาทางช่องทางต่างๆแล้วทางศูนย์นี้จะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานเองนะคะออกมายืนยันถึงความพร้อมในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังขอให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแจ้งข้อมูลมายังศูนย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะใครจำเบอร์ไม่ได้ขอย้ำเบอร์อีกรอบนะคะก็จะมี2เบอร์ด้วยกันนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์02-583-3495และอีกสายนะคะเป็นสายด่วนกรมชลประทานเบอร์1460นะคะอันนี้ก็จะเป็น01นะคะที่ทำหน้าที่ในการประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะใครมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมคันกั้นน้ำชำรุดประตูระบายน้ำขัดข้องก็แจ้งไปทางศูนย์นี้ได้เลยนะคะทางกรมชลประทานก็จะมาประสานงานแล้วก็ดำเนินการต่อให้นั่นเองนะคะนี่เป็นหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เข้ามาจัดการดูแลเรื่องนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าคราวนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่มากๆเลยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางจิสต้านะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีค่ะมีการเปิดข้อมูลจากดาวเทียมเซนติเนล 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งเจ้าเทคโนโลยีนี้นะคะข้อมูลจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวง กว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่เลยทีเดียวนะคะเยอะมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏนั้นมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นค่ะแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วแล้วก็พัดพาเอาทั้งตะกอนดินโคลนหรือว่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าที่ไหลหลากค่ะก็จะเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนี้เลยนะคะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นเป็นพื้นที่ที่บริเวณกว้างมากนะคะแล้วก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะโดยทางจิสด้าค่ะก็จะส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางจิสด้าเนี่ยก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยในอีกหลายๆพื้นที่เลยนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในครั้งนี้นั่นเองค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้ทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะในช่วงผู้หญิงต้องรู้กันค่ะ
1: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าถ่ายข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ยอหญิงโสภา

0: ู้ฟังคะคุณผู้ฟังติดหวานกันหรือเปล่าคะในยุคนี้สมัยนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยชอบติดรสหวานนะคะอาหารต้องหวานจัดๆกันมากเลยทีเดียวแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าน้ำตาลนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะหลายๆท่านจึงมีการนำสารให้ความหวานแทนน้ำตาลมาทำอาหารแทนนะคะเจ้าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแบบนี้นะคะจะมีการใช้อย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาให้ความรู้เรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีมาพูดเรื่องน้ำตาลทดแทนใช้อย่างไรให้ถูกต้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: หัวข้อในวันนี้ค่ะน้ำตาลทดแทนใช้น้ำตาลทดแทนใช้อย่างไรให้ถูกต้องค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเรื่องของเทรนสุขภาพเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยค่ะมันค่อนข้างได้รับความสนใจกันมากขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของความหวานเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยก็คือเหมือน

0: องบอกว่าเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีหลากหลายนะในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปว่าจะเป็นใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักใช้เพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยก็คือใช้ในการปรุงอาหารทำเบเกอรี่นะคะทำเครื่องดื่มนะที่บอกที่สามารถบอกได้ว่ามันดีต่อกลุ่มคนรักสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาก็เลยมีแนวทางในการเลือกใช้นะคะแบ่งตามกลุ่มเนาะในเรื่องของประเภทแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาหรือว่าอาจจะแบ่งตามการใช้ก็ได้นะคะถ้าหากแบ่งตามประเภทหรือคุณสมบัติเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือกลุ่มที่ให้ความหวานจากธรรมชาติกับกลุ่มที่เป็นความหวานแบบสังเคราะห์นะคะกลุ่มแรกเนี่ยหวานธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นสายสุขภาพเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเลี่ยงนะกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์นะคะหรือว่ามองหาตัวเลือกที่มันใกล้เคียงกับความหวานจากธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยก็มักจะเลือกใช้น้ำตาลจากกลุ่มนี้นะคะตัวแรกเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือหญ้าหวานค่ะ
1: หญ้าหวานนะฮะ
0: หลายคนน่าจะเคยกินนะเคยลิ้มรสชาติ
2: ก็จะเป็นความหวานที่แปลกๆอยู่นะคะคุณหมอเนาะมันแปลกๆมันแบบว่าไม่เหมือนแบบด้วยความที่เราเคยชินกับน้ำตาลปกติพอเราเติมอันนี้อาจจะเข้าไปในเครื่องดื่มเนี้ยมันก็จะหวานนะแต่มันจะมีรสชาติบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับตัวออริจินอล
1: หวานปรี๊ดนี้เหรอฮะ
2: หวานแบบพูดไม่ถูกอะ
0: มันจะเป็นหวานเอียนๆค่ะ
1: หวานเอียนๆ
0: ใช่ค่ะเป็นรสชาติหวานที่กินแล้วรู้แหละว่าไม่ใช่น้ำตาลเป็นหญ้าหวานซึ่งหญ้าหวานหรือสตีเวียเนี่ยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลนะคะประมาณ200-300เท่านะแต่ว่าไม่มีนะคะแล้วก็ซึ่งพอไม่มีแคลอรี่เนี่ยก็ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยหญ้าหวานก็เลยเป็นตัวเลือกในการใส่ในพวกชากาแฟเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินหรือว่าปรุงรสได้ไม่ดีอะค่ะปรุงตำรับได้ไม่ดีมันอาจจะติดขมปลายหรือมีรสเอียนที่เป็นรสชาติที่มันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกผสมกับน้ำตาลตัวอื่นนะคะอย่างเช่นพวกอิริทิออลซอร์บิทอลพวกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่คนถ้าพูดถึงน้ำตาลทดแทนเนี่ยคนจะคิดถึงหญ้าหวานเป็นอันดับต้นๆเลย
2: อันดับแรก
0: ตัวถัดมานะคะที่รสชาติดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าราคาก็อาจจะสูงกว่าเนาะก็คือหล่อหั่งกล้วยนะคะ
2: น้ำตาลหล่อหั่งกล้วย
0: มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยโทรมาสอบถามเนาะเรื่องน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะต้องบอกว่าหล่อหั่งกล้วยเนี่ยเป็นน้ำตาลนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากผลไม้นะก็คือไอ้ตัวลูกหล่อหั่งกล้วยนะคะมีรสชาติหวานละมุนนะคะค่อนข้างจะคล้ายน้ำตาลทรายมากที่สุดนะคะในกลุ่มนี้นะคะมีสารให้ความหวานที่เรียกว่าโมโกไซด์นะคะซึ่งตัวนี้
1: มัน
0: ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150-300เท่านะคะแต่ว่าเท่ากันกับหญ้าหวานก็คือ0แคลอรี่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าเขาก็มีข้อมูลนะคะคือมันให้ความหวานสูงแต่ว่าตัวโมโกไซด์เนี่ยมันไม่ได้ถูกย่อยสลายเป็นพลังงานร่างกายเนี่ยก็ขับออกไปไม่เป็นแบบสะสมเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการแบบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะนิยมเลือกใช้อันนี้นะคะรวมถึงคน ที่เป็นต้องการคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะเราจะเห็นว่า ตลาดเบเกอรี่สำหรับแบบโลแคลอรี่อะค่ะก็จะเลือก ใช้ตัวน้ำตาลนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยก็คือเท่ากับ0เลยนะคะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินด้วยนะคะแล้วเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตัวเลือกเนี้ยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเราแบบก็ฉันก็ยังอยากกินหวานอยู่นะแต่ว่าไม่อยากให้มันไปกระตุ้นอินซูลินมากขึ้นนะคะก็อาจจะเลือกใช้ตัวนี้นะคะหรือในคนที่เป็นคีโตนะพวกเครื่องดื่มคีโตต่างๆ
2: คือดื่มคีโตก็จะมีน้ำตาลตัวนี้นะคะออกมาขายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เยอะเลย
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีหล่อหั่งกล้วยนะคะเป็นตัวที่เอามาใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยหล่อหั่งกล้วยเขาทนต่อความร้อนได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็รสชาติหรือว่าการสลายตัวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ มีความทนทานสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปใช้ก็จะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในด้านทางยาเนี่ยบอกว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะคะมีแบบต้องบอกว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาก็เลยนิยมนะคะในทางแบบสายสุขภาพเนี่ยเอาไปใช้รับประทานให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยในกลุ่มพวกยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้ค่ะเนาะหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็มีการใช้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความมันมีให้รสหวานเนาะแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องของไปทำให้เกิดฟันผุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ช่วย
1: หนูว่ายาสีฟันหรอฮังกล้วย
0: มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะอาจจะราคามันสูงเนาะที่นิยมกันมากคือในกลุ่มอาหารพวกเบเกอรี่พวกอาหารสุขภาพอะค่ะก็จะนิยมตัวฮังกล้วยหรือพวกเครื่องดื่มต่าง
1: ๆค่ะใช้แทนน้ำตาล
0: ใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการหมักเนาะก็คือกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีหลายชื่อเลยแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ถ้าเราสะดุดหูก็จะเป็นตัวอีวิทิออลนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งซอร์บิทอลไซดิทอลนะคะอะไรเงี้ยมีค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะเรียกรวมๆว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะได้จากการหมักจากธรรมชาตินะคะให้ความหวานประมาณ 70% ของน้ำตาลทรายแต่ว่าให้รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะไม่ส่งผลต่อเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือค่าอินซูลินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่คุมหนักเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะคะในการใช้ตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์นะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอน้ำตาลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพวกยาสีฟันที่ติดรสหวานๆหน่อยนะคะ
2: กำลังจะถามคุณหมอเลยว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์มันอยู่ในอาหารชนิดไหนเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าพูดถึงน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยนึกภาพไม่ออก
1: นึกไม
2: ่
1: ออก
2: ค่ะ
0: ค่ะในพวกลูกอมนะคะในพวกไอพวกที่กินเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกหวานแล้วเย็นสดชื่นนะคะ
1: อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกลุ่มแบบน้ำตาลที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมคุณ
0: จะบอกว่าคือมันยังจัดอยู่ในกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นผ่านกระบวนการหมักทำให้แบบว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปค่ะมันเป็นน้ำตาลที่ผ่านการหมักนะที่เกิดจากการเขาเลยเรียกน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะเนาะแต่ว่ากลุ่มนี้ถามว่าถ้าเรากินเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆก็จะชอบเนาะถามว่ากินเยอะไปมันดีไหมนะก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้ฟันผุเนาะไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีผลนะทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องเสียได้นะคะตัวอย่างพวกซอร์บิทอลไซดิทอลพวกเนี้ยถ้าเยอะเกินนะคะคือจะถามว่ามันอันตรายไหมมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นแบบมีผลต่อชีวิตเนาะหรือแบบเป็นพิษรุนแรงนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารเพราะว่าบางทีร่างกายมันถูกซึมเอาไปใช้ไม่หมดนะคะมันก็ทำให้แบบมีปัญหาเรื่องขับถ่ายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าเทียบกันในการใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ตัวอีวิทิออลนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ตัวอื่นๆเนาะแต่ว่ามันต้องกินแค่ไหนนะมันถึงจะแบบเริ่มที่จะแบบส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะก็คือต้องใช้ถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่า 0.5 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนปกติเนี่ยสมมติอย่างหมอเนี่ยนะหมอต้องกินแบบเยอะมากๆนะคะ40ถึง80กรัมซึ่งมันหวานมากๆมากๆ
2: เพราะว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายใช่ไหมคะคุณหมอประมาณ 70%
0: ใช่แต่ถ้าเรากินเยอะน่ะมันก็อาจจะเป็นพิษกับร่างกายได้นะคะหรือถ้ามากเกินไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความไวต่อความเป็นพิษของน้ำตาลพวกนี้ค่ะมันก็แล้วแต่คนด้วยเนาะแต่ถ้าเราใช้ในอาหารทั่วไปเนี่ยที่มันเป็นรสหวานที่เรียกได้ว่าหวานปกติละกันเป็นระดับหวานปกติเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ได้มีผลเสียอะไรเน
1: าะคุณหมอครับอย่างตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกว่าใส่ในลูกอมใส่ในอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะดูว่าลูกอมไหนที่ใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์หรือน้ำตาลปกติที่เราทานกันเนี่ยมันแยกยังไงครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะมีแสดงในฉลากค่ะเข
2: า
0: จะ
2: มีว่าใช้สารให้ความหวานแทน
0: ใช่ค่ะเขาจะเขียนว่าสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นชื่อน้ำตาลชนิดนั้นๆลงไปในฉลากเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นข้อกำหนดของอย.ด้วยว่าถ้ามีการใช้ ารให้ของหวานทดแทนเนี่ยจะต้องระบุไว้ด้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้หรืออย่างที่บอกว่ากินมากเกินเนี่ยท้องอืดได้นะปวดท้องได้นะคะหรือว่าแบบท้องเสียถ่ายเหลวได้นะคะถ้ามันแบบมากเกินไปเนาะงั้นเนี่ยพวกนี้จำเป็นต้องแสดงในฉลากนะคะรวมถึงน้ำตาลทดแทนในกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์นะอันนี้กลุ่มอันนั้นเราบอกมันเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่ากลุ่มสังเคราะห์เนี่ยเป็นข้อกำหนดเลยว่าเขาต้องแสดงฉลากเนาะว่ามีการใส่นะคะกลุ่มสังเคราะห์มีอะไรนะคะซูคารโรสนะที่เราทำก็คือทำมาจากน้ำตาลนี่แหละแต่ว่าปรับโครงสร้างทำให้ร่างกายมันไม่ดูดซึมนะหวานมากกว่าน้ำตาล600เท่านะคะมากนะคะแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: โอ้น้องแกร่งมากเลยนะคะ
0: ในกลุ่มเบเกอรี่เนี่ยก็จะใช้ซูคราโรสนะคะถ้าเราดูข้างกล่องนะก็จะมีกล่องนะหรืออย่างแอสปาร์แตมอันนี
2: ้แอสปาร์แตมนี่คุ้นหูที่สุด
1: คือร้ายเลยไหม
0: หลายคนก็ตัวแอสปาร์แตมเนี่ยให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ180-200เท่านะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะค่อนข้างต่ำนะคะละลายง่ายรสชาติเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงอันนี้จะอยู่ในเครื่องดื่มนะที่เราคุ้นเคยกันนะคะ
1: น้ำอัดลมอะไรอย่าง
0: เงี้ยพวกน้ำอัดลมเนี่ยก็จะมีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยนะคะโรคฟีนิลคีโตนูเรียเนาะมันเป็นโรคที่ร่างกายมันย่อยไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีระบุอยู่แล้วว่าห้ามกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสตแตมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้เป็นข้อเฉพาะเนาะก็เป็นกลุ่มสารให้ความหวานสังเคราะห์นะถ้าถามว่ากินกลุ่มเนี้ยกลุ่มสังเคราะห์เนี่ยมันจริงๆต้องบอกมาทั้งหมดนั่นแหละนะคะว่าเราควรกินไหมคือถ้าเอาตามหลักการเลยจริงๆในผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรทำคือการลดความหวานนะลดปริมาณลงช่วงแรกเนี่ยถ้าเราแบบไม่สามารถลดแบบหักดิบได้เนี่ยการเลือกน้ำตาลทดแทนมาใช้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของจิตใจด้วยเนาะเรื่องของแบบร่างกายที่มันค่อย
2: ๆเนาะอย่างน้อยก็อ่ะหวานนะแต่ว่าเป็นความหวานที่ฉันเองฉันก็ไม่รู้สึกว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือน้ำตาลจะพุ่งแต่ใดๆก็คือการลดหวานรสชาติเนี่ยรสชาติที่มันเบาลงจนเป็นนิสัยน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่าไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่ามันถ้าทำได้นะคะการลดด้วยการไม่กินหรือลดปริมาณลงไปเลยเนี่ยก็จะดีกว่าการใช้แทนแต่ถามว่าถ้าเราเลิกไม่ได้มันมีอยู่แล้วคนที่แบบก็เลิกไม่ได้ก็ฉันชอบกินหวานหรือว่าก็ยังอยากกินเบเกอรี่หรืออยากกินน้ำหวานอยู่เนี่ยการใช้น้ำตาลทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะก็สามารถใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเนาะนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกให้มันแบบเหมาะสมเนี่ยมันก็มีหลักการเลือกหลายแบบนะคะอย่างเช่นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนาะถ้าทำพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะใช้พวกซูคราโรสพวกหล่อข้างกล้วยเพราะว่ามันทนต่อความร้อนก็จะ
2: อบในปริมาณความร้อนสูงๆก็ไม่ความหวานก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรืออย่างถ้าใส่ในเครื่องดื่มก็จะนิยมใช้ย่าหวานหรือว่าหล่อข้างกล้วยนะคะบอกหล่อข้างกล้วยเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงนะถามว่าดีไหมดีนะในกลุ่มนี้นะถ้าส่วนตัวหมอจะเชียร์ให้ใช้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าคนไข้จำเป็นนะคะหรือถ้าคนที่มีโรคประจำตัวนะก็ควรเลือกกลุ่มน้ำตาลที่เป็นกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติที่มันแบบไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ
1: หรือกลุ่มผู้ป่วย
0: เบาหวานซึ่งไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมันก็ใช้ได้เกือบทุกตัวนั่นแหละเอาเป็นว่าเราสะดวกใช้ตัวไหนเราก็เลือกอันนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงอย่างที่บอกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะไซริทอลซอร์บิทอลต่างๆนะคะพวกนี้ที่มันอยู่ในลูกอมมะฝรั่งนะคะกินมากอาจจะท้องอืดนะท้องอืดแน่นท้องท้องเสียก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรบริโภคแต่น้อยนะถ้ามากไปก็ไม่ดีนะคะเนาะต่อให้จะกินแล้วฟันไม่ผุก็เถอะนะก็อาจจะท้องเสียได้นะคะค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยนะเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปน่ะมันมีน้ำตาลจริงหรือน้ำตาลทดแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องรู้คืออ่านฉลากโภชนาการเสมอนะคะเพราะว่าการอ่านฉลากเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่า อะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าส่วนใหญ่อาหารที่ไม่เติมน้ำตาลเนี่ยก็จะระบุเลยว่าไม่มีน้ำตาลนะคะก็คือ no added sugar เนาะหรือ sugar free นะคะแต่ถ้ามีน้ำตาลทดแทนนะน้ำตาลอื่นๆเป็นส่วนประกอบเนี่ยเขาก็จะระบุไปด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยเขาต้องระบุนะคะนั้นดูด้วยว่ามันมากหรือน้อยนะไม่ใช่แบบก็กินไปไม่อ่านนะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มใช้นะก็ใช้น้อยๆก่อนนะคะ
2: เนาะ
0: โดยเฉพาะ
2: เพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยมีความหวานที่สูงกว่าหมายถึงว่ารสความหวานที่มันแบบหลายเท่ามากเลยนะฟังอันล่าสุดก็คือ600เท่า
1: ก็คือซูคราโรสนะ
2: โอ้โหมาก
0: ก็คือมันใช้น้อยมากๆนะคะอย่างย่าหวานเนี่ยหมอมีสอน
1: ช้อน
0: ทำชาโชว์อะไรอย่างเนาะใช่
2: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะแบบใส่ไปเยอะๆแบบว่าจริงๆแค่ปลายช้อนนิดเดียวเน
2: ี่
0: ยก็หวานแล้วนะถ้ามันมากเกินไปหรือว่าม
2: ันขมอ่ะถ้าใส่มากไปอ่ะค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มน้อยๆนะในคนที่เพิ่งทานนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าเวลาเราปรับพวกนี้ค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะได้ปรับตัวด้วยนะคะบางทีแบบเรากินไปทีเดียวเลยมันอาจจะแบบว่าทำให้แบบไม่คุ้นชินอาจจะท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีข้อควรระวังนะในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะเป็นพิษต่อสุนัขอย่างร้ายแรงนะในตัวน้ำตาลไซดีทอลนะคะเขาถึงบอกว่าอาหารของคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาหารสำหรับสุนัขได้เสมอไปนะคะปริมาณเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้สุนัขของคุณเนี่ยสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยตับวายหรือเป็นอันตรายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูถ้าเป็นคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่าน้ำตาลมีส่วนประกอบของน้ำตาลเนี่ยในอาหารหรือว่าขนมที่เราให้เขากินหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะ
1: คุณหมอครับในก็คุณหมอพูดถึงไซลินทอลแล้วครับไซลินทอลก็คือผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงสุนัขแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสติ๊กเหมือนกันซีเรียสเหมือนกันผมอยากรู้ว่าคุณหมอว่าโดยมากนะครับน้ำตาลไซลินทอลเนี่ยที่ใส่ในของกินของเราเนี่ยโดยมากมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
0: ไซลิทอลที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกเครื่องดื่มในพวกขนมมีในพวกลูกอมพวกแบบของขบเคี้ยวค่ะแต่ว่าจะเห็น
1: ขนมกรอบ
0: ๆที่หมอเจอบ่อยๆเลยอ่ะมันจะอยู่ในพวกลูกอมค่ะ
2: ลูกอมที่เป็นซูการ์ฟรี
0: ใช่ค่ะแต่ถามว่ามันอยู่ในอื่นๆได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆมันใช้ได้กับแทบจะทุกอาหารนะคะ
1: คือมันจะเย็นๆซ่าๆใช่ไหมครับดูชื่อไซลิทอลเนี่ย
0: หลักๆก็จะชอบใส่ในพวกที่มันแบบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากใช่เย็น
2: ๆ
0: กลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์มันจะมีความเย็นซ่าๆเย็นสดชื่นนิดนึง
2: แทนมิ้นท์แทนอะไรแบบนี้ได
1: ้ดีมากเลยเพราะว่าผมจะได้แบบ
2: ระมัดระวัง
1: จะได้ระวังไม่ว่าจะเป็นยาบ้วนปากหรือว่าหมักฝรั่งหรืออะไรที่มันแบบเย็นๆซ่าๆหวานๆแบบลักษณะเนี่ย
0: อันนึงก็คือถ้าเราแบบมีสัตว์เลี้ยงอะค่ะถ้ามีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวนี้น้ำยาบ้วนปากก็ทำกลิ่นทำรสที่มันแบบค่อนข้างน่ารับประทานนะคะก็อาจจะเก็บให้ไกลจากสัตว์เลี้ยงนิดนึงบางทีเผื่อเราเปิดไว้แล้วน้องไปแบบไปกินไปติดไปเลียอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
0: ไม่รับในปริมาณมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ
1: อย่างผมสุนัขเนี่ยอย่างของคุณกุ้งเขาเลี้ยงแมวอย่างแมวด้วยได้ไหมฮะหมายถึงว่าแมวซาลิทอลนี่ก็แพ้เหมือนกันไหมฮะ
0: คือถ้าตามข้อมูลเนี่ยค่ะจะเป็นพิษต่อสุนัขค่ะในแมวเนี่ยหมอไม่ได
1: ้รอดนะคุณ
0: แต่ว่าแบบ
2: แต่ใดๆเนาะอาหารคน
1: ผมมันก็ไม่ควรดี
2: เคร
1: ื่อง
2: มือเครื่องใช้อุปกรณ์ของคนก็ไม่ควรจะให้ทั้งสัตว์เลี้ยงใช้
1: แยกแยะให้ชัดเจน
2: เพราะว่าทั้งสารอาหารแล้วก็อะไรเราก็ไม่รู้เนาะคุณหมอเนาะว่าอันนี้จะเป็นพิษต่อเขาหรือเปล่าเพราะเขาเองก็พูดไม่ได้กว่าอาการจะเกิดขึ้นแล้วกว่าจะแย่เนี่ยก็เราก็ไม่ทันได้สังเกตเดี๋ยวมาเสียใจที่หลังอีก
1: ใช่
0: ต้องระว
1: ัง เท่าที่ผมรู้ครับคุณหมอ
0: ต้องเหมือนแยกให้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมวเนี่ยเขาก็จะแยก
1: อ
0: าหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยค่ะก็คือต่อให้ฉลากบอกว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้แบบเต็มที
2: ่
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ีเต็มที่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือไม่มีน้ำตาลก็ยังมีอย่างอื่นอยู่เนาะยังมีนมเนยไขมัน
2: มีแป้งมีตัวอะไรที่สามารถสังเคราะห์กลายมาเป็น
1: ตกค้างทำให้เกิดโรคในอนาคตได้
0: คือมัน มันเป็นตัวช่วยหนึ่งแหละนะคะที่ถ้าเราจำเป็นต้องลดหรือควบคุมเนี่ยการใช้น้ำตาลทางเลือกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยก็ต้องมีลิมิตนะไม่ใช่แบบกินเต็มที่นะคะอย่างที่บอกเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งนะแล้วก็อย่างถ้าอย่างของที่โรงพยาบาลตอนนี้ค่ะเราก็มีตัวพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเครื่องดื่มผงชงนะคะก็ใช้น้ำตาลทางเลือกใช้ยาหวานเหมือนกันหรืออย่างยาแก้ไอสูตรไม่มีน้ำตาลเนี้ยนะคะก็ใช้เป็นน้ำตาลทางเลือกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเนาะหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานนะคะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้ก็แนะนำว่าให้ลดหวานจากตัวเราเอง
2: จากพฤติกรรมของเราจะดีกว่า
0: พฤติกรรม
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วเด็กๆล่ะคะสามารถรับประทานน้ำตาลทางเลือกได้เหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่าคะ
0: รับประทานได้เลยอย่างที่บอกว่าควรเริ่มแต่น้อยๆนะคะแล้วก็ไม่แต่ละคนเนี่ยความสามารถในการรับพวกนี้จะไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงที่อาจจะมีปัญหาได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะระบบลำไส
2: ้
0: ท้องอืดเกิดแก๊สท้องผุท้องเสียนะถ้ากินเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มกินนะคะเด็กๆหรืออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ปริมาณแต่น้อยก่อนนะคะ
2: เอาจริงๆถ้าฝึกเด็กๆได้เนาะการไม่ให้กินหวานตั้งแต่เด็กเลยกลายเป็นแบบ
1: นิสัย
2: นิสัยไปเลยจะดีมากเลยนะคะวันนี้
0: ก็เรื่องการลดหวานนะคะมันเป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับได้นะคะอันนี้หมอต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจคนที่มีความคิดว่าอยากจะลดหวานด้วยอย่างหมอเองอ่ะก็ช่วงหลังมาเนี่ยค่ะปี2ปีมาเนี่ยคือเคยตรวจเจอไขมันในเลือดสูงนะคะก็เลยลดการกินน้ำหวานทุกชนิดเลยนะคะช่วงแรกก็อาจจะทรมานหน่อยนะ
2: นอนแรกนะคะ
1: ใช่
0: ตอนหลังก็สามารถกินแบบไม่มีน้ำตาลได้นะคะ
2: นอน
3: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออุ๋มที่มาให้ความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานพี่กุ้งแล้วก็คุณเอิร์ธด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังนะคะก็ได้รับฟังเรื่องของการใช้สารให้ความหวานแทนที่น้ำตาลไปแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะเผื่อหลายๆท่านอาจจะอยากลองใช้สารเหล่านี้เพื่อลดการรับประทานน้ำตาลนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปนานๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการยอหญิงโสภาแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการของเรากันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.นะคะตอนนี้เพิ่มดีเจสีส้มเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังรายการในวันจันทร์และวันอังคารก็จะพบกับดีเจสีส้มนะคะส่วนใครมาวันพุธพฤหัสและศุกร์ก็จะพบกับดีเจพี่กบนั่นเองนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ขอปิดท้ายรายการกันด้วยธรรมะกับช่วงหลักใจสุขใจค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการยาหญิงโสภาได้ใหม่นะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ช่วงหลักใจสุขใจ
5: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยเช่นเคยที่จะได้นำข้ออัดข้อธรรมมาส่งท่านทั้งหลายให้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของมงคลธรรมนำชีวิตที่ว่าด้วยมงคลทั้ง38ประการไล่มาตั้งแต่อเสวนาจะพระลานังบันเดตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคะระมุตตะมังปฏิลูปเทสวาโซจะบุเพจะกตปุญญาตาแม่พอได้ยินคำบาลีแล้วท่านผู้ฟังหลายท่านก็จะเคลิ้มหลับไปแล้วนะเรามาถึงในมงคลข้อที่13บทที่ว่าทารัสสะสังฆโหการสงเคราะห์ภรรยาการใช้ชีวิตคู่อยู่กันให้ราบรื่นและอยู่อย่างได้มีความสุขมันยากตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ฟังมันยากก็ตรงที่ว่ามันทำยังไงให้มันง่ายนั่นแหละโยม นะฉะนั้นการที่จะอยู่คู่กันนี่ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าการสงเคราะห์สามีภรรยานั้นก็เป็นมงคลคำว่าทารัสสะก็แปลว่าเมียสังฆหะก็แปลว่าการสงเคราะห์มีบางคนก็บอกแซวว่าพยัญชนะตัวไหนที่ลงท้ายด้วยยอยักษ์มันดุร้ายทุกตัวนะพระอาจารย์ เนี่ยอย่างเช่นว่ามีอนิมียอยักษ์ยอยักษ์กำกับอันนี้ก็ดุร้ายชายานี่ก็แปลว่าเมียอันนี้ก็ดุร้ายภรรยานี่ก็ดุร้าย3ตัวนี้ดุร้ายทุกตัวว่าอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่าไปให้ความหมายเกิดโทษเกิดภัยขนาดนั้นขนาดคำว่าผู้ชายก็ยอยักษ์กำกับมีร้ายกว่าผู้หญิงเป็นไหนๆนะฉะนั้นความหมายของการสงเคราะห์ภรรยานี่นั่นก็หมายความว่าผู้ชายที่มีเมียก็จะต้องสงเคราะห์เมียจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตฝ่ายหญิงก็ด้วยเช่นกันก็ต้องสงเคราะห์สามีจึงจะเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นชายหญิงที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กันอยู่กินด้วยกันก็ถือว่าเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะแต่ในความหมายของคำว่าสามีนั้นก็แปลว่านายแปลว่าเจ้าของแปลว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นผู้ชายฟังในวันนี้แล้วก็อย่าถือตัวว่าเป็นเจ้านายนะเราน่ะจะเป็นเจ้านายที่ดีมันก็ดีส่วนภริยาหรือปริจาริกาก็แปลว่าผู้ปรนนิบัติซึ่งภรรยานั้นก็แปลว่าผู้ควรเลี้ยงสามีนั้นก็แปลว่าผู้เลี้ยงเพราะฉะนั้นผู้ชายที่จะเลี้ยงได้เลี้ยงผู้หญิงได้ก็จะต้องเป็นบุรุษที่ควรขยันหมั่นเพียรทุ่มเทมีความรับผิดชอบเพราะคนเราจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก็ไม่ใช่ว่าจะชาติหนึ่งชาติเดียวแต่ที่จะได้อยู่คู่กันมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะคนที่จะมาเป็นสามีภรรยากันร่วมบุญกุศลกันมาไม่ต่ำกว่า500ชาติเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าถ้าชาติหน้ามีจริงอยากจะเจอกันอีกไหมเล่าญาติโยมบางคนก็บอกว่าพอแล้วฉันพอแล้วไม่ต้องการอีกแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ว่าไปแล้วมันก็มีเรื่องเล่ากับคำนะโยมนะภรรยาก็ทะเลาะกันวันหนึ่งพอทะเลาะกันแกก็ขุดคุยว่าไหนสมัยตั้งแต่ก่อนที่จะมาแต่งสัญญาว่าจะดูแลฉันตลอดชีวิตทำไมตอนนี้มาทิ้งฉันไปมีคนอื่นผู้ชายก็เลยบอกว่าตอนที่ฉันสัญญากับเธอน้ำหนักเท่าไหร่นี่เธอน้ำหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้สภาพเป็นยังไงเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้รักกันจริงนะฉะนั้นคนเราจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันจะเป็นคนแบบไหนนี่มันจะอยู่คู่กันอยู่รอดไม่รอดนี่คนเรานี่มันจะมีธาตุเดิมนะธาตุแท้เขาเรียกธาตุแท้ธาตุแท้นี่คือฝังอยู่ในอัธยาศัยใจคอนะพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยต่างคนต่างเผยธาตุแท้กันออกมามันก็จะไม่สมกรรมนะไม่สมประกอบกันบางทีนะคนที่มันมีธาตุแท้ที่มันไม่ดีไม่งามเป็นโทษเป็นไทยทำอย่างไรมันก็ไม่ได้เป็นมงคลนะเหมือนเราถากไม้หาแก่นไม้กับไม้ที่ไม่มีแก่นยอดโยมผู้หญิงจะรู้ดีโยมผู้ชายจะรู้ดีบางทีถากเท่าไหร่มันก็ไม่เจอนะเพราะว่าไม้มันไม่มีแกนมันเหนื่อยเปล่าทำดีกับคนไร้ความรับผิดชอบมันก็เป็นแบบนี้ละญาติโยมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กันมานะก็ลองฟังดูแล้วก็ไตร่ตรองพินิจพิจารณานะส่วนโยมผู้หญิงก็ต้องปรนิบัติดูแลกิจการงานในครอบครัวนะมีคำพูดแซวๆเขาบอกแม้มีปีกโผบินได้เหมือนนกอกจะต้องธนูเจ็บปวดนักก็จะกลับมาตายที่หน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาให้เช็ดเลือดและน้ำตาเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสามีกลับมาบ้านเนี่ยแม่บ้านก็จะรออยู่หน้าบ้านเปิดประตูแอดมามึงไปไหนมาเนี่ยก็ด่าจอดนะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับว่าการสงเคราะห์ภรรยาสามีนั้นก็เป็นมงคลซึ่งได้แสดงภรรยาไว้7อย่างญาติโยมผู้ชายที่ฟังอยู่ก็ลองไตร่ตรองดูว่าคนที่อยู่คู่อยู่กินกันมาเป็นคนแบบไหนประการแรกภรรยาวัฒกะเนี่ยแปลว่าเพชฌฆาตเมียเหมือนเพชฌฆาตนี่ประการแรก2เมียเหมือนโจรเมียเหมือนนาย เมียเหมือนแม่เมียเหมือนน้องสาวเมียเหมือนเพื่อนเมียเหมือนทาสเมียของท่านเหมือนใครดังต่อไปนี้บางคนนี่มีเมียเหมือนแม่นะแม่ก็จะเป็นห่วงอย่างโน้นอย่างนี้อย่างเมียที่เป็นเพชฌฆาตเป็นคนโมโหร้ายนะผิดพลาดได้กระดาช็อตนะอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ดึงมาเหวนะทั้งด่าทั้งสาปแช่งต่างๆนานาเวลาไม่พอใจใครที่มีเมียประเทศประเภทนี้ก็ไปตรองดูดีๆแล้วกันส่วนมากก็จะอยู่กันแบบเนื้อเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าอยู่กันได้นี่ก็แสดงว่าเขาสั่งมาสร้างมากู้กันแล้วล่ะโยมนะประการที่สองนี่เมียเหมือนโจรนะเอาเปรียบทุกอย่างนะอะไรที่ได้ประโยชน์มาเนี่ยก็จะเอาเปรียบทุกอย่างเงินทองข้าวของเก็บหมดทุกอย่างนะสามีจะไปอนุเคราะห์ญาติพี่น้องฝ่ายทางแม่ก็ไม่ได้ก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาประการที่สามเมียเหมือนนายสั่งได้ทุกอย่างเมียเหมือนแม่นี่ก็บอกว่าเมียเหมือนแม่นี่เสมอกับดวงตานะดีเมียเหมือนน้องสาวเมียเหมือนเพื่อนเมียเหมือนทาสนี่รับใช้เมียนี่ข่มใจอยู่นะเมียเหมือนทาสเมียไม่ชอบมาพากลก็ข่มใจอยู่ฉะนั้นการที่คนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันก็จะแต่งงานกันใช่ไหมแต่งงานก็จะมีอยู่สองระยะคือก่อนแต่งกับในขณะที่ทำงานคือแต่งแล้วก็ต้องไปทำงานมันถึงจะอยู่รอดได้นะที่เรียกว่าแต่งงานสินสอดทองมั่นเนี่ยมันก็สำคัญด้วยเช่นกันมันวัดความอดทนความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังของโยมผู้ชายเพราะฉะนั้นก่อนแต่งที่จะมาเป็นผัวเป็นเมียกันเมื่อก่อนไม่ได้เห็นหน้าจะเป็นจะตายพอขวนขวายมาอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันแล้วจะเป็นจะตายนะเมื่อก่อนนี่เช้าถึงเย็นถึงแต่เดี๋ยวนี้หน้าตาก็แทบจะไม่อยากจะมองนะข้อปฏิบัติของสามีที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยาข้อที่หนึ่งก็ต้องยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจยกความเป็นใหญ่และให้ของแต่งตัวยกย่องไปไหนมาไหนก่อนนี่ภรรยาของผมครับอย่าไปดูหมิ่นนะอย่าไปด้อยค่าภรรยาของเรานี่สวยที่สุดนางฟ้าแล้วไม่ต้องนอกใจหนึ่งเดียวไม่เหลียวมองใครงานบ้านงานเรือนยกความเป็นใหญ่ให้บริหารจัดการให้นะวันวาเลนไทน์โอกาสดีๆวันเกิดครบรอบแต่งงานก็จัดหาของแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นสร้อยของแก้วแหวนเงินทองหาให้ใครไม่เคยให้อะไรแม่บ้านก็ต้องฟังวันนี้แล้วก็หาจัดแจงให้นี่จะถึงวันวิสาขะแล้วหาดอกบัวไปสักกรรมนะโยมนะอันนี้ล้อเล่นนะโยมนะส่วนภรรยาจัดงานบ้านให้ดีสงเคราะห์ญาติฝ่ายผัวแม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่ได้มาให้ดีขยันทำงานก็เป็นอันครบถ้วนกระบวนการความในข้อว่าทารัสสังเก้าโหในมงคลทำนำชีวิตข้อที่13

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับมหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
6: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
7: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด การตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

วัสดีค่ะช่วงเวลาของค่ำคืนที่สงบสุขแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์อยู่กับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้พร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้เทรนออกกำลังกายกำลังมาแรงเลยค่ะแต่ว่าหนึ่งในความเข้าใจผิดยอดฮิตนะคะของคนที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักก็คือความคิดที่ว่าอยากจะลดไขมันตรงไหนก็ให้เน้นเล่นออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้อตรงนั้นเช่นอยากลดหน้าท้องก็ให้สควอชหรือว่าเกรงหน้าท้องอย่างเดียวหรือว่าถ้าอยากจะลดแขนที่รู้สึกว่าตัวเองแขนใหญ่เหลือเกินก็ให้ออกกำลังแขนเยอะๆซึ่งเรื่องนี้นะคะยังเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเข้าใจผิดอยู่แต่ก็สามารถแก้ไขได้ค่ะดังนั้นค่ำคืนนี้พลอยสายก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาไขความลับทางสรีรวิทยาเพื่อการลดไขมันอย่างถูกวิธีกันค่ะในทางชีววิทยานะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถลดไขมันเฉพาะส่วนได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานร่างกายจะดึงกรดไขมันออกมาจากเซลล์ไขมันทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะผ่านกระแสเลือดไม่ได้ดึงมาจากบริเวณกล้ามเนื้อที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่โดยตรงซึ่งจุดที่ไขมันจะลดได้เร็วหรือว่าช้านะคะก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมฮอร์โมนแล้วก็เพศของแต่ละบุคคลด้วยค่ะส่วนคำถามที่ว่าทำไมเราจะต้องลดไขมันก่อนที่จะสร้างกล้ามเนื้อด้วยทำไมเราถึงไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เลยไปพร้อมๆกับลดไขมันไปด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าในร่างกายของเรานะคะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายที่สูงการที่เราเร่งสร้างกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ลดไขมันออกก่อนก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยดูหนาแล้วก็ดูอ้วนขึ้นได้แทนที่จะดูลีนขึ้นเห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นอีกทั้งภาวะไขมันสูงก็ยังจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินด้วยค่ะซึ่งก็จะไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังจะต้องทำความเข้าใจเอาไว้เลยนะคะว่าการลดไขมันส่วนเกินลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนจะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วก็จะเห็นรูปทรงที่ชัดเจนกว่าโดยที่ไม่มีไขมันไปบดบังนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดถึงภาวะไขมันพอกตับกันค่ะ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องไขมันกันต่อที่ภาวะไขมันพอกตับค่ะภาวะนี้นะคะก็คือการที่มีไขมันโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์นะคะเข้าไปสะสมในเซลล์ตับเกินกว่า 5-10% ของน้ำหนักตับค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะได้แก่กลุ่มที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าจะเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงของทอดๆของมันๆแล้วก็ทานหวานมากจนเกินไปค่ะร่างกายก็จะไปเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะไปเก็บสะสมเอาไว้ที่ตับของเราค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาวะไขมันพอกตับคืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือมันมักจะไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรกค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะไขมันที่สะสมจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่เซลล์ตับของเราค่ะซึ่งก็นำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในที่สุดค่ะทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะไขมันพอกตับหรือเปล่าคำตอบเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นกันค่ะนั่นก็คือการไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็การอัลตราซาวด์ค่ะสองสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยไหวตัวทันก่อนที่ตับจะเสียหายอย่างถาวร นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาปล่อยใจฟังเพลงสบายๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของไขมันในเลือดกันค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของไขมันในเลือดกันดีกว่าค่ะเจ้าไขมันในเลือดนี้นะคะคือค่าไขมันประเภทต่างๆที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดของเราค่ะได้แก่คอเลสเตอรอลรวมไขมันดี HDL นะคะไขมันเลว LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ค่ะซึ่งคำถามที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยก็คือทำไมคนผอมถึงมีค่าไขมันในเลือดที่สูงกว่าคนอ้วนได้คำตอบนะคะก็คือรูปร่างภายนอกไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกระดับไขมันในกระแสเลือดค่ะเพราะว่าระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายที่มากถึง 70-80% นะคะจะถูกสร้างขึ้นมาจากตับแล้วก็พันธุกรรมค่ะส่วนที่ได้จากอาหารเนี่ยจะมีเพียงแค่ประมาณ 20-30% เท่านั้นดังนั้นคนผอมบางคนจึงอาจจะมีพันธุกรรมที่ตับสร้างคอเลสเตอรอลออกมามากหรือมีระบบการเผาผลาญไขมันเลวที่บกพร่องมาตั้งแต่เกิดค่ะจึงทำให้เขามีไขมันในเลือดที่สูงกว่าคนที่มีรูปร่างอ้วนกว่านอกจากนี้นะคะพฤติกรรมซ่อนแอบอย่างเช่นคนผอมที่ชอบทานของหวานไม่ออกกำลังกายมีความเครียดสะสมดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือว่าสูบบุหรี่ก็ส่งผลให้ไขมันเลวและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้โดยที่ไม่แสดงออกทางน้ำหนักตัวเลยค่ะสิ่งนี้นะคะเรียกว่าภาวะสกินนี่แฟตค่ะหรือว่าผอมแต่ว่ามีไขมันในเลือดสูงดังนั้นไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหนนะคะการไปตรวจเช็คไขมันในเลือดและการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นเรื่องสำคัญของทุกท่านที่ไม่ควรจะละเลยอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าเรื่องของไขมันแล้วก็สุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้ตัวเองมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ต่างจากการทำงานเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะพลอยสายกนกนวลพรมังคลานนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตอยู่กับดลยาวารีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยาวารีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญามาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังค่ะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้นะคะปลุกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ยังประสบปัญหาอุทกภัยกันอยู่นะคะบางพื้นที่ก็น้ำลดลงแล้วเกือบจะเป็นปกติแล้วแหละบางพื้นที่ก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะหลายครอบครัวเลยค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังรอความช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวเหล่านั้นอยู่นะคะส่วนฝนฟ้าอากาศก็ยังมีบางจังหวัดนะคะบางพื้นที่ที่ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งมีข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกไว้ว่าสถานการณ์ฝนเริ่มจะลดลงนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะโดยช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศไทยขณะที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตะวันออกนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยพื้นที่ที่เฝ้าระวังฝนตกหนักก็คือพื้นที่ภาคกลางแถวตะวันตกอย่างเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะคะส่วนกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงช่วงค่ำขณะที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะส่วนวันที่17และ18ตุลาคมฝนมีแนวโน้มลดลงขณะที่ภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะก็ต้องเฝ้าสังเกตการกันวันต่อวันนะคะหลายๆจังหวัดค่ะที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีจังหวัดเหล่านี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็หลายหน่วยงานก็อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในสหพันธรัฐรัสเซียนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรคกรณีกาฬโรคในรัสเซียมีผลออกมาค่ะว่าผลแลบไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้ตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะคะกาฬโรคเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อค่ะส่วนโรคกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้นะคะทั้งนี้ค่ะหากประชาชนที่มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือว่าไอหายใจลำบากนะคะควรจะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าโรคนี้นะคะสามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคค่ะอย่าคิดว่าเราเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะคะท่านผู้ฟังเพราะว่า
ช่วงนี้ไม่ว่าจะมีอาการอะไรหากว่ามันเป็นอาการที่ผิดปกติอย่าได้นิ่งนอนใจจะต้องรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะแต่ถึงแม้ว่าผลแลบจะไม่พบเชื้อกาฬโรคนะคะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคแต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะรัฐบาลก็มอบหมายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ค่ะได้รับข่าวสารอะไรมาอย่าเพิ่งกดแชร์อย่าเพิ่งส่งต่อนะคะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

2ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนค่ะพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมนี้ด้วยนะคะทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจะปิดให้บริการประชาชนทั่วไปและงดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมนะคะก่อนที่จะเปิดตามปกติในวันที่19ตุลาคมค่ะส่วนสวนเบญจกิติยังเปิดตามปกตินะคะเวลา 4:30 นถึง 22:00 นโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับศูนย์การประชุมค่ะในช่วงดังกล่าวนะคะก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือถนนพระราม4แทนค่ะผู้ที่เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมนะคะควรเผื่อเวลาศึกษาเส้นทางเลี่ยงแล้วก็ใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะหลายๆหน่วยงานค่ะก็มีการกำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า Work From Home กันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมค่ะโดยให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่วนวันนี้ค่ะวันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการตามปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางนี้ก็ขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาภาคเอกชนโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมค่ะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ออกมาให้ความร่วมมือให้พนักงานได้ work from home กันในช่วงนี้ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการประชุมครั้งนี้นะคะการประชุม IMF ครั้งนี้นะคะท่านผู้ฟังรัฐบาลเขาก็มุ่งใช้เวทีนี้นำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยค่ะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาวค่ะกิจกรรมสำคัญวันแรกนะคะก็คือการเปิด Thailand Pavilion นำเสนอศักยภาพการพัฒนาประเทศ3ด้านนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนค่ะซึ่งทางนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้นำเสนอความพร้อมของไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะพร้อมกับเข้าร่วมเวทีหารือเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงหารือความร่วมมือกับผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศด้วยนะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยจะต้องต่อยอดจากการประชุมไปสู่โอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนด้วยสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจและบริการแล้วก็ส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนค่ะพร้อมกับผลักดันบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกตลอดสัปดาห์การประชุมนี้นะคะโดยการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการจัดรายการพิเศษในเรื่องของการประชุม IMF ด้วยตั้งแต่เวลา 16:00 นไปจนถึง 18:00 นนะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจ thaigolf.go.th ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือบ้างแล้วนะคะ รัฐบาลค่ะก็ได้เร่งติดตามและบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีหลังมีฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่ค่ะโดยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการเขื่อนพร้อมกับกำชับหน่วยงานให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะเขื่อนแก่งกระจานนะคะปรับลดการระบายน้ำจาก80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายน้ำฝนที่ตกสะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมค่ะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้และยังไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักค่ะแต่พื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดนะคะก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังค่ะรัฐบาลก็ได้กำชับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและจังหวัดเพชรบุรีให้บูรณาการข้อมูลฝนและน้ำท่าเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันแล้วก็เขื่อนเพชรให้สอดคล้องกันค่ะพร้อมกับเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าปริมาณฝนจะลดลงต่อเนื่องถึงวันนี้นะคะวันที่13ตุลาคมซึ่งอาจจะช่วยให้การระบายน้ำทำได้สะดวกขึ้นแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเรื่องของน้ำท่วมนะคะพอน้ำลดแล้วก็ยังจะต้องมีการเข้าไปฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูสิ่งของต่างๆนะคะของใช้ในบ้านทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะก็มีการเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อที่จะเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขเนี่ยได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,655 รายการและยังมีบริการอื่นๆอย่างเช่นตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมไปถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนนะคะซึ่งการให้บริการทั้งหมดเนี่ยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะปัจจุบันนะคะศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดนะคะแล้วก็ปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนอกจากจะให้บริการเรื่องงานช่างแล้วนะคะยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการประเมินแล้วก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมไปถึงการนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานงานด้านอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายแล้วก็ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดสรรคิวแล้วก็เข้าไปดูแลได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมกับดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th หรือ Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจ thaigolf.go.th นะคะตามต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็อาจจะมีหน่วยงานต่างๆลงไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะ วันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรค

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองเป็นงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
9: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการชวิษาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี้
10: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 นคุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรกโหคึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI
1: ะ
0: นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเอนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะค
0: ะ
1: เมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็เอ๊ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ฝนจะตกที่ไหนอะไรบ้างอย่างไรนะคะมาดูคร่าวๆกันค่ะที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% ค่ะในขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% เช่นเดียวกันค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะ ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้คือฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
0: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยชัดภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าและราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิษเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ 5,333 หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะว่า ได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้าณัฐพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำให้ในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามชานคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะโดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชันDLD 4.0 ค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าผู้หญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นที่ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับแยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมธ.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็กล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุน

0: โภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะโดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 160,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 560,000 กว่ารายการค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
0: ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
2: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

0: มั่นคง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO Temasek Trustผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโ โดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับแล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า The Royal Legacy Empowering People Building Resilienceโดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลก ดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือเวิร์ลแบงค์นางคริสตาลีน่าเจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองแหละครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AIโดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อย โดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้อง แล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วแล้วครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านที่ทักกันเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะ คุณสมเหมือนคุณบางออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
2: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับอ้าววันนี้แดดดี
1: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะคุณสิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพนทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้าอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
2: ค่ะพี่วนิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลากหลายทั่วประเทศเลยนะคะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร่วม9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะเอาเลข9ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลาตีห้านะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลาตี5ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
2: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะ เฝ้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 นาทีเปิดจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรมแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินริเซริลในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะ ใครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
2: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะเขามีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมพืชผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
2: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 นนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวเย็นเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.